0: The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
1: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิดBuild with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก 9,999 ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เขาจะว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิศาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชชนนท์ศรีก่อเกลือสส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปป.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงคราม ดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิธิแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำ

0: ระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
1: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
0: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประจำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมและครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุพนิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมและครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5 ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจ

0: ำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
1: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
11: สวัสดีค่ะโอค่ะ
10: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
11: ค่ะ ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณ190,000 ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยประมาณ190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้เอาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการเรือมารยาทนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
10: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
11: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
10: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
11: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
10: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
11: วันนี้ได้ติดตามข่าวจาก สื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
10: ค่ะทะเลค่ะคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
11: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
10: อืมค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
11: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คําแนะนําและร่วมในร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
10: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
11: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ data center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
10: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ data center ไหมคะ
11: มีค่ะถูกต้องค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับdata center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
11: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท data center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกสิงห์นิติเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ data center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ data center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
15: 1คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปปอเนี่ยนะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยา
14: นอกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์
17: นกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทําให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขน
16: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันที เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
19: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
18: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
20: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆซุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเทศกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
18: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
21: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องลำพูน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าตอนรับเข้าสู่รายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนเจ้าป้าพ่อเมืองอู้เรื่องละปูนเนาะสัปดาห์นี้เจอกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน2569เนาะเข้าสู่เดือน9นะเจ้าเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นะเจ้าวันนี้ดีๆเลยคุณผู้ฟังเจ้าได้ปะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านเบญจวรรณมีเผือกวันนี้ท่านมาพร้อมนั่งอู้จ่าข่าวสารกับเฮาในช่วงเจ้านี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าท่านรองเจ้า
1: สวัสดีค่ะน้องออย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: เจ้าเจ้านี่ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านรองตัวให้นะเจ้าไปใส่บาตรมา
2: ใช่ค่ะเป็นการใส่บาตรส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราก็กำหนดกันว่าเราจะไปใส่บาตรกันตรงสะพานท่าสิงห์หน้าวัดพระธาตุเรานี่แหละค
0: ่
2: ะทุกวันศุกร์แรกของเดือนนะคะก็เชิญชวนเลยก็แล้วกันเมื่อเช้าก็ไปทำบุญมาแล้วอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้ไปนะคะหรือยังไม่ทราบข่าวสารก็ทุกวันศุกร์แรกของเดือนนะคะเราก็จะไปใส่บาตรเช้ากันนะคะซึ่งก็จะนิมนต์พระภิกษุจากวัดพระธาตุหริพุนชัยนะคะมารับบาตรนะคะ
0: หิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยนะวันนี้ท่านลองใส่ผ้าไทยชุดสวยมากเลยท่านผู้ชมได้ดู
2: ผ้ายกดอกลำปูน
0: แน
2: ่วันนี้
0: คือเวลาถ้าได้ใส่ผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าละปูนนี้จะกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ
2: ภาคภูมิใจชอบบอกทุกคนค่ะว่าผ้าไหมลำปูนเนี่ยสวยสวยที่สุดในประเทศและสวยที่สุดในโลก
0: นี
2: ่ก็เป็นเซลแมนที่บอกกับน้องออยหลายๆครั้งเนอะมาอยู่ลำพูนเราก็เป็นเซลแมนขายของให้กับลำพูน
0: ค่ะขอช่วยกันและจะโปรโมทประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่ท่านไหนที่สะดวกบอกต่อแบบไหนก็ช่วยกันบอกต่อของดีจังหวัดลำพูน
2: ค่ะ
0: นะเจ้าวันนี้ท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีภารกิจนะเจ้าท่านเจ
2: ้
0: า
2: ใช่ค่ะก็เลยมอบหมายดิฉันให้มาป้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะคะ
0: ป้าผู้ชม
2: ค่ะ
0: เจ้าซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดีๆหลายเรื่องเลยนะเจ้าท่านรองเจ้าคงจะต้องเริ่มต้นที่การแจ้งเตือนเรื่องลักษณะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮาทราบว่าวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนภาคเหนือแล้วก็มีรายชื่อของลำปูนอยู่ในนั้น
2: อยู่ในนั้นด้วยค่ะคือช่วงนี้หลายวันหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็เริ่มมาแล้วนะคะฝนก็เริ่มมาแล้วทีนี้พอฝนมาปุ๊บเนี่ยปัญหาที่จะตามมาคือการระบายน้ำน
0: ้
2: ำท่วมน้ำอะไรก็จะมาเราจะเห็นได้ว่าหลายๆจังหวัดซึ่งก่อนหน้านี้เนาะมีจังหวัดใกล้เคียงบ้านเราก็ฝนมาก็ถล่มทลายทำให้เกิดปัญหาเน
0: า
2: ะก็เป็นภัยเป็นอุทกภัยที่หนักแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆก็ถ้าฝนมันยังไม่หยุดเนี่ยมันก็ทำอะไรลำบากนะคะแล้วปริมาณน้ำฝนเนี่ยบางทีมันมีการพยากรณ์อากาศก็จริงนะคะแต่พอถึงวันจริงๆบางทีก็น้อยกว่าพยากรณ์อากาศน้อยนึงบางทีก็หนักกว่
0: า
2: อาจจะเป็นเพราะว่าเมฆฟ้าเมฆฝนมันระดมผ่านมาพอดีนะคะการพยากรณ์มันก็คือการคาดการล่วงหน้านะคะโดยอาศัยข้อมูลต่างๆทีนี้ก็เลยจะนำเรียนว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการคาดหมายอากาศนะคะว่าในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยรวมถึงจังหวัดลำพูนด้วยเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงวันที่4วันที่5เนี่ยค่ะเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักนะคะก็คือคำว่าตกหนักเนี่ยก็คือบางพื้นที่นะคะไม่ใช่ว่าตกหนักทั่วครอบคลุมทั้งจังหวัดลำพูนไม่ใช่นะคะบางพื้นที่เท่านั้นนะคะมันก็มีเหตุมาจากมีมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเพราะนั้นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดเนี่ยค่ะรวมถึงลำพูนด้วยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักมากนะคะหนักบางพื้นที่แล้วก็หนักมากในบางแห่งนะคะทีนี้ในช่วงวันที่6ถึง7กันยาเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยถ้าเทียบเป็นร้อยละก็ร้อยละ60ถึง75ของพื้นที่อันนี้คือในพื้นที่ของบ้านเรานะคะเราก็เลยมาบอกกล่าวว่าในเมื่อทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยม
0: ี
2: การคาดการไว้แล้วมีการประกาศออกมาแล้วมันหมายถึงว่าเราที่อยู่ในพื้นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม
0: เจ้าน
2: ะคะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการรับมือนะคะว่ามันจะมีอันตรายที่จะเข้ามากับฟ้าฝนที่เข้ามาเรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอันตรายจากฝนสะสมนะคะสมมุติฝนมันตกทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราถึงอยู่ในพื้นที่ต้องคาดการได้แล้ว
0: เจ้าน
2: ะคะว่าเอ๊ะถ้ามันตกขนาดเนี้ย มันจะเป็นยังไงเราจะต้องอพยพไหมอะไรไหมแต่ว่ามันก็มีภาคส่วนต่างๆที่ต้องเข้ามาเตือนนะคะก็จะนำเรียนว่าในเรื่องของอันตรายจากฝนสะสมเนี่ยก็ในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ปริมาณฝนสะสมเนี่ยอาจทำให้มีการน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะหรืออาจจะมีน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่าพอฝนสะสมสมมติตกมาบนภูเขาเราเองอยู่พื้นข้างล่างเราก็ไม่อาจรู้ว่าบนภูเขามันน้ำมันอิ่มแล้วในพื้นชั้นใต้ดินมันอิ่มหมดแล้วดังนั้นน้ำไม่สามารถซึมลงไปข้างล่างได้อีกนะคะก็ต้องไหลลงมานะคะพอไหลลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายนะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำไหลลงมาจากภูเขาหรือจากที่สูงเนี่ยชุมชนบริเวณตรงนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งก็ทางภาครัฐก็จะต้องมีการเตือนภัยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสำนักงานปภ.นะคะเขาก็เตรียมความพร้อมอยู
0: ่
2: นะคะที่จะเตือนภัยผ่านไปยังพ่อหลวงพ่อกำนันในพื้นที่นะคะที่จะบอกกล่าวนะคะสำหรับอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อห่วงใยนะคะว่านอกจากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เนี่ยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนการเดินทางการจราจรนะคะ
0: อันนี้ก็สำคัญนะเจ้าท่านรองเจ้า
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บใช้คำว่าทัศนวิสัยในการขับรถเนี่ยมันจะไม่สว่างเหมือนเดิมเน
0: า
2: ะมันก็จะลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่สัญจรเดินทางไปมาก็ต้องระมัดระวังนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะในช่วงเวลาฝนตกนะคะเพราะว่านอกจากสภาพถนนอาจจะลื่นนะคะยิ่งถ้าไปในช่วงบางช่วงที่มีดินมีอะไรอยู่บนถนนฝนตกลงมามันก็ทำให้เราลื่นได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังจากที่เคยขับ อยู่ในกฎหมายนั่นแหละร้อยเศษเนี่ยก็ขยับลดความเร็วลงมาสักหน่อยนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการแซงนะแซงปุ๊บปกติถ้าฝนไม่ตกแซงแล้วมันก็พ้นไปเลยมันก็รอดแต่พอถ้าฝนตกบางทีมันลื่นไหลนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะคะบางจุดเนี่ยไฟฟ้าส่องสว่างอาจจะมีไม่ได้มากพอนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะดื่มก็ไม่ขับก็แล้วกันนะคะก็จะช่วยได้เยอะแยะนะคะแล้วก
0: ็
2: การเดินทางถ้าเราทราบว่าคืนนี้จะมีฝนตกหนักก็เดินทางกลางวันเสียพยายามหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นที่ต้องมาปะกับเรานะคะก็ช่วยกันตรงนี
0: ้ด้วยความห่วงใยกันเนาะภัยขี่รถคมรถเครื่องก็ต้องระมัดระวังใส่หมวกกันน็อกนะเจ้าเตร
2: ีย
0: มรถให้พร้อมนะเจ้าสภาพรถนี่ก็สำคัญนะเจ้าไฟหน้าไฟท้ายยางรถนะเจ้ารถยนต์นี่ติดปัดน้ำฝนอย่างเงี้ยนะเจ้าท่านรองก็ต้องเตรียมรถให้พร้อมคนให้พร้อมแล้วก็ระมัดระวังกันให้นักขึ้นในช่วงที่ฝนตกนะเจ้าส
2: ่
0: วนเรื่องของสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดลำพูนก็ยังคงอยู่ในสภาวะปกตินะเจ้าท่านรองเจ้า
2: ใช่ค่ะก็ล่าสุดเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมแล้วก็พูดคุยกันเรื่องสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าการที่น้ำจะท่วมน้ำจะบ่าหรือไม่เนี่ยส
0: ่
2: วนหนึ่งมันก็ต้องอยู่ที่ชลประทาน
0: เจ้าโครงการชลประทานนี้เพื่อก็จะรายงานสรุปสถานการณ์น้ำมาเป็นประจำทุกวันนะเจ้าท
2: ั้
0: งในส่วนของอ่างเก็บน้ำสำคัญในพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮาซีแห่งนะเจ้า
2: ใช่ค่ะคือสถานการณ์น้ำที่คือเมื่อวานในวันที่3กันยายนเนาะก็ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยระดับน้ำในลำน้ำสายหลักเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะปกติเหมือนที่น้องออยบอกนะคะแล้วก็สามารถจะรองรับน้ำได้อีกนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยความจุรวมทั้งสิ้นเนี่ย55ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะทีนี้ภาพรวมอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราเก็บอยู่39ล้านลูกบาศก์เมตร
0: เจ้า
2: เพราะนั้นมันก็ห่างจาก55ล้านอยู่พอสมควรนะคะก็คือในภาพรวมก็คืออ่างทุกอ่างเนี่ยมีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละแค่71ล
0: ้
2: านนะคะของความจุรวมแสดงว่าเรายังมีพื้นที่ที่จะให้น้ำลงไปอยู่ในอ่างได้อีกเกือบ30ล้านลูกบาศก์เมตร

0: 30%ของความจุของอ่างแต่ถ้าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กซึ่งเรามีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยในจังหวัดเราเนี่ย38แห่งเนี่ยตอนนี้มีปริมาณน้ำรวม15ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็ถ้าคิดรวมใน38แห่งเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณ 78%
1: จ้า
0: สามารถรับน้ำได้อีกประมาณเกือบ 20% นะคะก็นี่คือสถานการณ์ของอ่างเก็บน้ำที่จะสามารถรองรับน้ำได้ถ้าน้ำมาในทิศทางที่ลงในอ่าง
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราไม่กังวล
1: เจ้าน
0: ะคะแต่ถ้าน้ำมันไม่ได้มาในทิศทางที่ลงในอ่าง
1: อ
0: ันนี้ก็คือจะต้องเตือนภัย
1: เจ้าน
0: ะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะต้องมีการเตือนกันอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้สถานการณ์น้ำในลำน้ำสายหลักนะคะซึ่งก็จะมีสถานีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4สถานี
1: เจ้าน
0: ะคะสถานีแรกก็เป็นสถานีเรียกว่าสถานี P1 นะก็คือน้ำปิงเนี่ยระดับน้ำเนี่ยก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่เยอะ
1: เจ้าน
0: ะคะตลิ่งนี่สูง 3.70 เมตรเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำอยู่แค่ 1.34 เมตรนะคะแล้วอัตราการไหลก็ไหลดีนะคะก็ไม่น่ากังวลนะคะสถานีที่2 P5 น้ำกวงเนี่ยระดับตลิ่งเนี่ย5เมตรนะคะเรามีระดับน้ำแค่ 2.61 เมตรก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของระดับตลิ่งไปที่สถานี P87 ก็คือน้ำทานะคะซึ่งระดับตลิ่งเนี่ย 4.10 เมตรเนี่ยมีระดับน้ำไม่ถึงเมตรนะคะรวมถึงสถานี P85 หรือน้ำลี้เนี่ยระดับตลิ่ง 3.50 เมตรเนี่ยระดับน้ำในลำน้ำลี้เนี่ยน้อยมากนะคะก็ยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของปริมาณน้ำที่สามารถจะมาเติมได
1: ้
0: นะคะไอ้นี่สถานการณ์นี้ทีนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำมันจะไปพ่วงกับอุตุที่แปรคาดการเร
1: ื
0: ่องของฝนตกนะคะทีนี้ข้อมูลน้ำฝนและสภาพอากาศเนี่ยเราก็ต้องดูว่าปริมาณฝนสะสมเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่ก็คือตั้งแต่1มกราจนถึง2กันยาที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ย662.40 มิลลิเมตรอันนี้เฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
1: ปริมาณน้ำฝนสะสม
0: ใช่สะสมซึ่งมันก็จะกระทบกับเรื่องของการที่จะน้ำท่วมหรือไม่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถิตินะคะทีนี้ในเรื่องของมาตรการค่ะจังหวัดลำพูนเนี่ยก็โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนะคะก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมชลประทานนะคะเราก็มาบูรณาการในการทำงานกันก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็ต้องมาร่วมกันบริหารจัดการน้ำ
1: เจ้าน
0: ะคะการเฝ้าระวังรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่ทางอุตุนิยมเนี่ยได้มีการพยากรณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็ป้องกันอุทกภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็หากมีเหตุอันใดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะแจ้งภัยก็ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าถ้าเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยแนะนำหรือตักเตือนว่าท่านต้องอพยพแล้วนะท่านต้องหลีกหนีให้พ้นทางน้ำแล้วนะเส้นทางนี้ห้ามเดินทางไปนะก็ขอให้เชื่อฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทางราชการในอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของทุกๆท่านนั่นเองนะคะ
1: เจ้าฮาบยาคือหันภาพเวลาน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลเข้ามาต้องไปอุ้มแม่อุ้ยป้อมอนผู้ป่วยอย่างออกจากบ้านด้วยความทุลักทุเลแบบนั้นนะจากตรงนี้เนี่ยทางภาครัฐเตรียมการ
0: ยิ่งบ้านไหนถ้ามีผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะหรือติดเตียงหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นจุดแรกที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที
1: ่
0: หากมีเหตุที่มันมีความรุนแรงที่ เราพิจารณาแล้วว่า อยู่ในพื้นที่ไม่ได้แล้วก็ต้องขยับออกมาซ
1: ึ่
0: งทางราชการก็จะเตรียมพื้นที่ไว้ให้นะคะสำหรับที่จะให้เราออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะคะมาพักกันก็จะเป็นแนวปฏิบัติที่จะเหมือนๆกันกับทุกที่นะคะที่จะต้องช่วยกันดูแลนะคะถ้าเกิดเหตุนั้นแต่ไม่อยากให้เกิด
1: แต่ดูจากสถานการณ์แล้วปีนี้เราปูนเฮาก่อนน่าจะอุ่นใจได้บ้าง
0: น่าจะไม่มีความเสี่ยงภัยขนาดนั้นนะคะ
1: แต่ก็ไม่ประมาท
0: แต่ถ้ากรณีที่อยู่ริมน้ำ
1: เจ้า
0: ซึ่งท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าม ันมีความเสี่ยงอยู
1: ่
0: แล้วถ้าปริมาณฝนมันมาเยอะจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการขยับบ้างนะคะอันนี้ก็ขอให้เชื่อฟังวิทยุฟังติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็เมื่อมีข้อแนะนำอะไรไปก็ขอให้ปฏิบัติตาม ข้อแนะนำนะคะ
1: เจ้าป้าอุ้ยแม่มอนฟังท่านรองผู้ว่าเปิ้นบอกเนอแน่เจ้าอันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจ

0: วัดละปูนท่านเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้าที่ท่านอูอยู่นี่นะก็ฝากย้ำเพราะคนเฒ่านี่บอกว่าไปอ่ะอ้วงบ้านเนี่ยท่านรอง
1: ไม่ต้องห่วงค่ะไปก่อน
0: ในกรณีถ้าเกิดมันจำเป็นต้องไปในช่วงสถานการณ์วิกฤตเนี่ยก็ขอให้ได้เจือฟังเนาะคำแนะนำจากทางราชการตัวละกันนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันส่วนเรื่องของการเตรียมการด้านลำน้ำต่างๆช่วงนี้เห็นเข้มข้นมากเลยทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าลงไปดูหลายจุดทางอบจก็เอาเครื่องจักรเครื่องมือเข้ามาช่วยนะเจ้ามีรถปั้นห้องรถอย่างก็เจ้าท่านลองเนี่ย
1: รถขุดที่เป็น
0: รถ
1: เขาเรียกอะไรนะ
0: รถ
1: แขนยาว
0: กำจัดผักตบเรือกำจัดผักตบชาวาอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ลงพื้นที่เต็ม
1: คือเรื่องของการจัดการวัชพืชที่ขวางลำน้ำเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยไม่ให้บ้านเราเนี่ยก็คือลำพูนเราเนี่ยต้องประสบปัญหาในเรื่องของการน้ำท่วมนะคะเพราะว่า เวลาน้ำมาเนี่ยเขาจะมีลำน้ำถูกไหมคะน้ำก็จะไหลไปตามลำน้ำแต่ถ้าในลำน้ำนั้นๆน่ะซึ่งลำน้ำหลักของเราก็มีลำน้ำกวงลำน้ำลี้ลำน้ำปิงอย่างเงี้ยนะคะแม่ทาสามสี่ลำน้ำเนี่ยจากที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ลงไปกับทีมนะคะไปดูปุ๊บปรากฏว่าหลายปีแล้วที่อาจจะไม่ได้มีการจัดการเรื่องของวัชพืชที่กีดขวางลำน้ำบางที่ก็อาจจะทำอยู่แต่ว่าพอเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำที่มีการเตือนมาว่าฝนจะมาเยอะก็มีความกังวลนะคะท่านผู้ว่าการจังหวัดก็เลยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเนี่ยซึ่งเราก็ถือว่าเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพี่ใหญ่เนาะเราใช้คำว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วก็อบต.เทศบาลในพื้นที่นะคะก็มาช่วยกันดูโดยเฉพาะบริเวณทางเดินน้ำในลำน้ำแม่ทานะคะซึ่งก็บริเวณถนนสายเรียบน้ำทาหลังที่ว่าการอำเภอป่าซางแล้วก็หลังตลาดป่าซางนะคะซึ่งท่านผู้ราชการจังหวัดก็ลงไปบัญชาการเองเลยนะคะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ของเรานี่แหละค่ะไปวางแผนในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรองรับอุทกภัยนะคะถ้าเรามีการจัดการในเรื่องของวัชพืชที่กีดขวางลำน้ำอยู่เมื่อน้ำมาเขาไหลโฟลดีเราก็จะไม่ต้องประสบปัญหากับเรื่องของน้ำท่วมนะคะซึ่งมองว่าในการขับเคลื่อนงานครั้งนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนนะคะก็คือใช้คำว่าสร้างความเข้มแข็งมาจากเครือข่ายภาคประชาชนนะคะในพื้นที่ก็มีการให้ข้อมูลกันค่ะว่
0: า
1: ตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้น มันให้มาดูว่าควรจะต้องจัดการอย่างไรควรต้องทำอย่างไรนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับท่านปภ.ท่านนายกอบจ.ท่านนายอำเภอป่าซางก็ลงไปดูกันรวมถึงชลประทานด้วยว่าเราจะมีวิธีกักน้ำยังไงจะระบายน้ำอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของการจัดการวัชพืชซึ่งในลำน้ำทาเนี่ยทราบว่ามันหนาแน่นมากท
0: ่
1: านผู้ว่าบอกว่าโอ้มันหนาแน่นมากเลยซึ่งถ้าเราปล่อยไว้ไม่ได้ไปจัดการเนี่ยรับรองถ้าฝนมาเนี่ยขวางลำน้ำแน่นะคะแทนที่จะไปตามลำน้ำก็จะต้องบ่าเข้าบ้านเรือนประชาชนเพราะฉะนั้นก็เลยไปบริหารจัดการนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะส่งเข้ามาเนี่ยท่านเห็นจากภาพไหมคะเนี่ยลำน้ำแต่กลายเป็นพื้นดินไปแล้วเพราะนั้นก็ต้องไปจัดการวัชพืชนะคะเราไม่ได้ไปขุดดินออกจากพื้นที
0: ่
1: แต่เราไปขุดวัชพืชซึ่งมันไปงอกอยู่ในลำน้ำซึ่งอาจจะหลายปีที่ผ่านมาเราไม่มีน้ำท่วมเราก็เลยไม่ได้ไปบริหารจัดการมากนักนะคะแค่อาจจะไปเก็บผักตบอะไรนิดหน่อยแต่ดินที่มันไหลมาตกตะกอนนะคะมันก็กลายเป็นกองดินก็ไปขุดขึ้นมาไว้บนตะหลิ่งเสียนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเขาจะไหลโฟนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะคะที่ทางภาครัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันในการที่จะป้องกันที่จะไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้าฝนมาหนักจริงๆนะคะซึ่งเมื่อวันที่24สิงหาคมเนี่ยก็ทางกลุ่มจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเนี่ยก็ลงมาร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการนะคะ
0: อัน
1: นี้หลังตลาดป่าซางนะคะจุดแรกนะคะแล้วก็สำหรับแผนในระยะยาวเนี่ยท่านผู้ชมเดินทางไปแถวลำน้ำแม่ทาเนาะแถวป่าซางอ่ะท่านก็จะเห็นนะจะมีรถตักนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอบจ.เนี่ยก็นำเครื่องจักรเครื่องกลหนักเข้าไปจัดการในเรื่องของกำจัดวัชพืชนะคะที่กีดขวางในลำน้ำเมื่อเช้าไปตักบาตรตรง สะพานท่าสิงก็มีรถตักอยู่ตรงแถวๆเวียงยองแถวนั้นค่ะแถวตลาดที่เราไปเขาเรียกกาด
0: กาดติ้ว
1: กาดติ้วแถวนั้นก็จะมีรถตักอยู่ก็จัดการเรื่องของรับน้ำเหมือนกันเพราะว่าตรงต้นทางน้ำเนี่ยจัดการแต่ปลายน้ำไม่จัดการเดี๋ยวก็จะมาท่วมตรงปลายน้ำเพราะนั้นตอนนี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะ
0: เจ้าก
1: ับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เราก็จับมือกันช่วยกัน
0: เจ้า
1: ต้นทางทำมาดีปลายทางก็ต้องทำด้วยปลายทางทำดีต้นทางก็ต้องทำด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของปัญหาที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกัน
0: เจ้าเนาะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าป้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะเจ้าเรื่องของการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลผ่านเนาะเจ้าจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านมาเล่าให้ฟังนะก็บอกว่าอย่างท้องถิ่นเองเนี่ยก็มีความกังวลใจที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการขออนุญาตทางกรมเจ้าท่าในการที่จะเข้าไปขุดเอาวัชพืชออกมาเองนะจ๊ะซึ่งท่านผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าเนี่ยได้ร่วมกันกับทางปปช.ตัวเองมากจ๊ะที่เข้ามาบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะกำจัดวัชพืชในลำน้ำโดยที่ไม่เอาดินเอาทรายอะไรมา
1: ใช่ไม่ได้เอาออกเราก็แค่จัดการเพื่อที่จะให้น้ำมันโฟลเท่านั้นเองก็ล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อวันจันทร์เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ลงไปติดตามนะคะคือท่านห่วงอะค่ะ
0: เจ้า
1: ท่านห่วงว่าเอ๊ะคือเราฟังสถานการณ์เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่อันตรายแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะเหมือนที่บอกอะค่ะว่ามันคือการพยากรณ์โดยฐานข้อมูลนะปัจจุบันแล้วก็พยากรณ์ในฐานข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็คิดว่าเราเตรียมความพร้อมไว้ดีกว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็เราทำแล้วนะคะก็ในระดับหนึ่งก็ท่านก็ลงไปติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนแล้วก็ท่านไปที่อำเภอป่าซางนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุก็คือมันจะได้ลดความเสียหายของชีวิตและก็ทรัพย์สินนะคะที่สำคัญคือสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะว่าถ้าน้ำมาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยๆในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะทำได้ดีนะคะก็น้ำจะได้ไม่ท่วมบ้านเรานะคะ
0: เนาะก็ฝากท่านผู้ฟังนะเจ้าช่วยเป็นหูเป็นตาซอซองตัวละกันนะเจ้าพื้นที่ไหนที่ท่านยังเห็นว่าเอ๊ะน่ากังวลใจอยู่ก็แจ้งหน่วยงานภาคราชการเข้ามาเนาะเราจะได้ช่วยกันดูแลในทุกจุดทุกพื้นที่คือละปูนเฮาปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำหลากในช่วงหน้าฝนนี้นะเจ้าเพราะว่าฝนยังไม่ได้จบเตือนนะเจ้าท่านนองเจ้า
1: ใช่ค่ะมันจะยาวไปจนเกือบถึงปีใหม่เนาะ
0: ฝนยังไม่ได้จบเตือนนะจ้าเดี๋ยวนี้ถึงเดือนกันยาเนี่ยตุลาเนี่ยก็ยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะเจ้าก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปที่ทางภาคของโรงพยาบาลโดยตะวันไอ้สัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ว่าจัดรายการที่นี่เสร็จแล้วเห็นว่าไปที
1: ่โรงพยาบาล
0: ลำพูนไปดูสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำที่โรงพยาบาลตวย
1: ค่ะก็เมื่อวันที่28สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะท่านผู้ว่าการจังหวัดของเราท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะคะพร้อมด้วยท่านนายแพทย์สาธารณสุขนะคะนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนะคะแล้วก็ผู้บริหารของอปท.เนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผนเผชิญเหตุแล้วก็มาตรการป้องกันอุทกภัยที่โรงพยาบาลลำพูนนะคะเพราะว่าแล้วก็ที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่องนะคะ
0: 2
1: ที
0: ่
1: นะคะเพราะว่าที่ลงไปเนี่ยก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบสาธารณสุขนะคะดูในเรื่องของมาตรการในเรื่องการลดความเสี่ยงต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนาะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ใช่ราคาบาท2บาทเนาะราคาเป็นหลักล้านหลัก10ล้านก็ต้องดูว่าในระบบของแผนการป้องกันอุทกภัยของทั้ง2ที่เนี่ยพร้อมไหมนะคะจะเคลื่อนย้ายคนป่วยอย่างไรเพราะว่าน้ำท่วมถ้าคนปกติเนี่ยแข็งแรงวิ่งได้เดินได้เนี่ยมันไม่ย้ายไม่ยากแล้วก็กรณีที่เมื่อสักครู่เราพูดกันไปก่อนนี้ก็คือกรณีที่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยอยู่ที่บ้านก็ยังอุ้มยังพาออกมาได้แต่กรณีที่เป็นผู้ป่วยซึ่งต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การจะย้ายผู้ป่วย1คนออกจากพื้นที่โอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือต้องตามไปด้วยสำหรับคนไข้ที่เป็นวิกฤตก็เลยเป็นข้อห่วงใยว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยโรงพยาบาลจะต้องมีแผนเผชิญเหตุนะคะก็ลงไปเหมือนทวนแผนว่ามันยังใช้ได้ดีไหมจะมีการเตรียมความพร้อมไว้ขนาดไหนนะคะซึ่งที่โรงพยาบาลลำพูนเนี่ยก็มุ่งในเรื่องของการบริหารจัดการระบบระบายน้ำนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ย ลำพูนเนี่ยจะอยู่ติดกับลำเหมืองไม้แดงนะคะซึ่งก็รับน้ำต่อเนื่องมาจากน้ำแม่ปิงเก่านะคะก่อนที่จะไหลลงสู่ปลายน้ำที่ต้นทงนะคะดังนั้นทางจังหวัดก็เลยได้มีการกำชับในเรื่องของการพร่องน้ำแล้วก็การกำจัดสิ่งกีดขวางทางลำน้ำบริเวณโดยรอบนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยล้นเข้าไปท่วมพื้นที่นะคะถ้าเข้าไปท่วมปุ๊บมันก็จะยุ่งเลยนะคะเพราะว่าบริหารจัดการค่อนข้างลำบากเหมือนที่บอกไหนจะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์น้ำหนักก็ไม่ใช่น้อยๆ นะคะเคลื่อนย้ายคนป่วยก็จะยุ่งยากดังนั้นเราก็ใช้วิธีในเชิงป้องกันอ
0: ัน
1: นี้ที่เป็นจุดที่1ที่โรงพยาบาลลำพูนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนนะคะสำหรับจุดที่2เนี่ยก็คือโรงพยาบาลเวียงหนองล่องอันนี้เป็นที่ตำบลวังผางเนาะอำเภอเวียงหนองล่องเนี่ยท่านผู้ว่าก็ร่วมกับนายอำเภอเวียงหนองล่องนะคะก็คือไปติดตามวางระบบป้องกันภัยน้ำหลากนะคะในพื้นที่อำเภอนะคะทางด้านใต้นะคะมีการซักซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็ที่สำคัญคือตรวจสอบในเรื่องของความพร้อมของระบบไฟฟ้าสำรองหากเกิดสภาวะการวิกฤตก็คือทั้งสองที่ค่ะก็คือถ้าน้ำมาปุ๊บมันต้องตัดไฟพอตัดไฟแล้วคนป่วยที่ต้องใช้เครื่อง
0: ช่วย
1: อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็ต้องมีแผนสำรองจะต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าต้องมีน้ำมันต้องมีอุปกรณ์จะต้องย้ายไปตรงไหนเครื่องไม้เครื่องมือต้องใช้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเสี้ยววินาทีก็คือการวิกฤตของคนป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญกับตรงนี้นะคะโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าการดูแลและป้องกันในเรื่องของพื้นที่ของโรงพยาบาลเนี่ยที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุดนะคะแล้วก็เร่งด่วนที่จะต้องจัดการนะคะในเรื่องของแผนบริหารจัดการวิกฤตการนะคะเพราะว่ามองว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสาธารณภคขั้นพื้นฐานนะคะที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นทางจังหวัดนะท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ให้ความสำคัญนะคะก็เรามองว่าการรักษาเนี่ยมันจะหยุดไม่ได
0: ้
1: เหมือนที่บอกอะเสี้ยววินาทีเดียวก็หยุดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการให้บริการหยุดไม่ได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดน้ำท่วมเราก็ไม่ปิดบริการนะคะก็ต้องให้บริการนะคะผู้ป่วย ICU ผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องฟอกไตนะคะรวมถึงพิจารณาในเรื่องของข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายนะคะว่าถ้ากรณีที่มีผู้ป่วยหนักอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็มีน้ำท่วมขังมากเนี่ยการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะเสี่ยงต่ออันตรายนะคะแล้วก็ทรัพยากรทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งบุคลากรเนี่ยดังนั้นวิธีการที่เราจะป้องกันพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมหรือทางออกที่ดีที่สุดคืออย่าให้เกิดภัยนะคะเราป้องกันไว้ก่อน
0: คือเมื่อปี2567เนี่ยถ้าท่านจำกันได้เนาะที่ข้างโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยในภาพเนี่ยจะเห็นท่านผู้ว่ากำลังดูลำเหมืองไม้แดงที่ว่าเนี่ยนะเจ้าซึ่งลำเหมืองไม้แดงเนี่ยเชื่อมต่อมาจากเขตของเทศบาลตำบลเหมืองง่าที่จะผ่านน้ำจากฝั่งของแม่ปิงเก่าคือปี67เนี่ยน้ำท่วมใหญ่ที่เชียงใหม่แล้วก็น้ำท่วมใหญ่ที่ละปูนเฮานะจะต้องปาน้องน้ำเนี่ยลงสู่แม่น้ำสายหลักคือใดจะผ่านน้ำผ่านเส้นทางน้ำต่างๆซึ่งแผนการบริหารจัดการน้ำณวันนั้นเนี่ยก็คือเลือกที่จะผ่านทางลำเหมืองไม้แดงตรงนี้โดยส่วนหนึ่งเพื่อตัดน้ำลงสู่น้ำกวงและไหลลงสู่น้ำปิงเนี่ยนะเจ้าก็ปรากฏว่าตอนนั้นลุ้นกันหนักมากเลยท่านรองเจ้าว่าโอ้โหน้ำมวลน้ำมหาศาลที่มันจะผ่านข้างโรงพยาบาลละปูนไปเนี่ยจะกระทบกับโรงพยาบาลละปูนก่อนนะจ๊ะเพราะน้ำเนี่ยก็คือปริ่มขึ้นมาแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็คือน้ำก็ไม่ได้ล้นระดับของลำเหมืองไม้แดงตรงนี้ก็น่าจะเป็นแหมหนึ่งการถอดบทเรียนแล้วก็การเข้าไปเน้นย้ำในเรื่องของแผนนะจ๊ะถึงด้วยข้อห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ก็คือท่านคือเราก็ทราบนะโรงพยาบาลมันคือ การรักษาพยาบาลแล้วก็ทุกอย่างมันใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นหัวใจของโรงพยาบาลก็คือกระแสไฟฟ้าอันนี้คือส่วนที่หนึ่งซึ่งเราจะให้ดับไม่ได้ต้องมีระบบในเรื่องของการสำรองไว้พอสมควรนะคะเรื่องที่สองแล้วส่วนมากเนี่ยไอ้ระบบสำรองไฟฟ้าเนี่ยต
0: ึ
1: กมี7ชั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ชั้น7นะคะมันอยู่ชั้นล่างสุดถ้าน้ำมาคือเข้าเลยแล้วพอเข้าระบบปุ๊บเป็นไงคะทุกอย่างหยุดหมดพอหยุดหมดปุ๊บมันหมายถึงชีวิตมันหมายถึงชีวิตของคนป่วย
0: เจ้าน
1: ะคะทีนี้ของโรงพยาบาลกระทบอะไรก็คือทรัพย์สินของโรงพยาบาลเหมือนที่ดิฉันบอกไปว่าโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือคลังยาเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคลังที่อยู่ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพราะนั้นก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการนะคะบางทรัพย์สินบางตัวเนี่ยอย่างเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมูลค่าตัวนึง 20-30 ล้านนะท่านโดนน้ำไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าโดนปุ๊บเนี่ยเอาเรียบร้อยเลย
0: เรื่องใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะเพราะนั้นก็ห้องผ่าตรงห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องเดินได้เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมามันไม่ได้เขาไม่ได้เลือกนะว่าตอนนี้น้ำท่วมอยู่ห้ามเกิดเหตุ
0: เจ้า
1: เวลาเกิดเหตุปุ๊บมันคนป่วยก็ต้องได้รับการรักษาทันทีดังนั้นระบบต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของคนไข้ที่จะเป็นวิกฤตที่จะเข้ามาโรงพยาบาลต้องได้รับบริการนะคะเพราะนั้นท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าเราป้องกันดีกว่า
0: เจ้าน
1: ะคะเราป้องกันเราแก้ไขค่อนข้างลำบากดังนั้นเราป้องกันอย่าให้เกิดนะคะ
0: นี่ท่านก็ไปซักซ้อมด้วยตัวท่านเองเลยนะ
1: ซึ่งจังหวัดลำพูนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทุกส่วนเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ที่จะรองรับในการรับมือและก็ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของโรงพยาบาลลำพูนแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนะคะที่อยู่ในจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งคณะทำงานที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยก็ได้ตรวจเช็คนะคะในเรื่องของระบบในเชิงป้องกันเชิงรุกเนี่ยอย่างรัดกุมนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลในลำพูนเราทุกแห่งเนี่ยพร้อมที่จะเปิดให้ดูบริการในเรื่องของการดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะในทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะไม่มีภัยหรือเมื่อมีภัยนะคะอันนี้ก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะคะที่ได้มีการลงไปซ้อมกัน
0: คือฟังแล้วก็รู้สึกชื่นชมอุ่นใจเจ้าท่านรองแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกชื่นชมในความละเอียดถี่ถ้วนของทางจังหวัดของท่านผู้ว่าที่ยังนึกถึงว่าในภาคของโรงพยาบาลในภาคอย่างต่างๆซึ่งบางทีเขาคิดถึงเรื่องการป้องกันสถานการณ์น้ำเนี่ยอาจจะไปดูในลำน้ำในจุดสำคัญแต่ท่านเนี่ยไล่ไปดูหมดเลยทั้งนิคม
1: ไล่ดูหมด
0: ไล่ดูหมดทุกส่วนเลยทั้งนิคมทั้งโรงงานทั้งโรงพยาบาลนะเจ้าสถานที่สำคัญต่างๆในลำพูนเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะเจ้าเนาะก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าเรื่องน้ำก็คงจะอู้กันเยอะหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ในระยะนี้นะเจ้าท่านรองเจ้าจริงๆมีแหมหลายประเด็นเลยนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าที่คงจะได้มาประชาสัมพันธ์แล้วก็อู้จากการหนึ่งเรื่องที่คราวก่อนจำได้ว่าอู้กับท่านรองอยู่เหมือนกันคือเรื่องของการขับเคลื่อนวาระของการส่งเสริมผู้คนละปูน
1: ปลอด
0: บุหรี่ไฟฟ้า
1: ค
0: ่ะเจ้าล่าสุดมีเปิดตัวน้องฟ้า
1: ใช่ค่ะมีการคิกออฟกันไปเมื่
0: น้องฟ้า
1: เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยทางจังหวัดลำพูนเนี่ยก็จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะคะจัดกิจกรรมเปิดตัวนะคะน้องฟ้าพาเลิกค่ะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการรณรงค์เพื่อให้เข้าถึงบริการการเลิกบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งการจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการในเรื่องของ365วันฮักปอดเมืองลำพูนเมืองละปูนปลอดควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพลัสนะคะซึ่งเหมือนที่น้องออยบอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นวาระขับเคลื่อนของจังหวัดนะคะวาระหนึ่งในด้านสังคมนะคะก็คือเราต้องการจะให้จังหวัดลำพูนเนี่ยปลอดจากบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็คือมีเป้าหมายก็คือลดจำนวนผู้สูบเนี่ยให้ลดต่ำลงนะคะต่ำกว่าร้อยละ10ก็คือคน100คนต้องมีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ10นะคะหรือบุหรี่นะคะทีนี้ก็เราจะพูดกันหลายหนและจำได้ว่ามากี่ครั้งก็จะคุยกับน้องออยเรื่องนี้เพราะว่ามีความเป็นห่วงนะคะเราอยากให้โดยเฉพาะลำพูนเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นศูนย์เลยโอเคบุหรี่เนี่ยอาจจะเข้าใจว่าอาจจะมีการสูบอยู่บ้างนะคะสำหรับบางกลุ่มแต่ก็อยากจะลดให้เหลือน้อยร้อยละ10ไม่เกินร้อยละ10ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยขอให้เป็นศูนย์นะคะเพราะนั้นเราก็จะมีน้องฟ้าพาเลิกเนี่ยค่ะที่จะมาช่วยในกระบวนการบำบัดนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นข้อกังวลเพราะว่าดิฉันเนี่ยดูแลในเรื่องของมิติด้านเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านกรุณามอบหมายให้ดูเนี่ยก็คือในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นมิติด้านสังคมเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยมันขยายมากในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนนะคะเพราะว่าน้องๆอาจจะรู้ไม่เท่าทันอาจจะไปดูจากโซเชียลเห็นแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นความเท่มันเป็นความสมาร์ทหรือมันจะต้องเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มที่เสพที่สูบอยู
0: ่
1: ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรทำซึ่งจริงๆ อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆภัยเงียบของเขาเนี่ยมันรุนแรงมากนะคะเราเห็นว่าในช่วงเด็กๆเนี่ยที่ เริ่มทดลองสูบเนี่ย18.5ปีหมายถึงว่า18ปีก็เริ่มที่จะ เริ่มทดลอง
0: อายุเฉลี่ย
1: ใช่อายุเฉลี่ยซึ่งบางเด็กบางคนก็อาจจะ14 15ก็เริ่มเข้าสู่วงการแล้วก็ที่สำคัญคือมันคือยาเสพติดไงนะคะพอเราเริ่มสูบปุ๊บเนี่ยต่อไปมันก็ติดนะคะเพราะว่าในกลุ่มของอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยโดยเฉพาะช่วง13ถึง15ปีเนี่ยมันมีความสูงเขาเรียกว่าพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะก็สูงขึ้นถึง5เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้หญิงหรือกลุ่มเขาเรียกกลุ่มนักสูบหน้าใหม่
0: เจ้าน
1: ะคะซึ่งบางคนไม่เคยสูบบุหรี่มวนมาก่อนมาปุ๊บก็สตาร์ทด้วยบุหรี่ไฟฟ้าเลยเพราะว่าตอนนี้รูปแบบนะคะ
0: มันน่าลิ้มลอง
1: มันก็เป็
0: นนู่นนั่นน
1: ี่กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆผู้ผลิตเขาก็พยายามจะทำให้มันออกมาแล้วดูสวยดูเท
0: ่
1: ใครถือขึ้นมาก็กลายเป็นว่า
0: ไอเทม
1: ใช่ค่ะซึ่งน้องๆก็อาจจะไม่ทราบแล้วก็บางอย่างภาพลักษณ์ออกมาสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมสูบเข้าไปก็หอมแต่ไม่รู้ว่านั่นแหละไอควันบุหรี่ที่มันเข้าไปในตัวเราเนี่ยมันอันตรายมากๆเพราะว่าในน้ํายาในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะคือมันไม่ได้ใช้เส้นยาเส้นเอาไปใส่นะคะมันเป็นสารนิโคตินเข้มข้นเลยคือในบุหรี่ปกติก็มีนิโคตินแต่มันก็ไม่ได้หนักหนามากแต่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นนิโคตินเข้มข้นนะคะถึงแม้ว่าข้างขวดเนี่ยไอ้ขวดยาเนี่ยจะบอกว่าไม่มีก็ตามแต่จริงๆมันมีเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ติดขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาใช้คำว่าในนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าบางประเภทนะคะจะมีความเข้มข้นเนี่ยเท่ากับบุหรี่20มวน
0: ปื๊ดนึงจากการดูดของ
1: ใช่
0: ไอ้ควันที่หอมๆเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันเข้มข้นเหมือนกับเอาบุหรี่ซาวมวนมาดูดปื๊ดนึงเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าไอระเหยที่ออกจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค
0: ่
1: ะมันมีสารอันตรายเยอะแยะเลยโดยเฉพาะสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งก็จะมีพวกโลหะหนักพิษพวกตะกั่วนิกเกิลแคดเมียมปรอทเนี่ยรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เขาเรียกกันว่าพอตที่เล็กกว่า PM 2.5 ขนาดช่วงฝุ่นฟันนะเรายังสำลักเราก็อยู่กันลำบากเลยต้องใช้เครื่องฟอกแล้วนี่ท่านเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปเสพแล้วอัดปื๊ดเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในปอดมันเข้าไปอยู่ในปอดเข้าไปอยู่ในคอทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทำให้การเรียนของน้องๆเนี่ยมันก็จะชะงักไปนะคะเพราะมันไปกดสมองเรานะคะไอ้นิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็สมองได้เร็วกว่าบุหรี่มวนนะคะไม่ใช่หมายความว่าพูดแบบนี้แล้วให้เราไปเสพบุหรี่มวนไม่ใช่นะคะก็เลี่ยงได้เลี่ยงเลยทั้งสองอย่างนะคะท่านไหนยังเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามลดนะคะซึ่งก็ส่งผลให้มีอะไรนะเขาเรียกนะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายแล้วก็เรียนตรงๆว่าการเสพบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราจะมาเลิกเองถ้าเสพกันมานานๆแล้วเลิกเองยากมากต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาก็เลยมีตัวน้องฟ้าพาเลิกนี่แหละค่ะเป็นกิมมิคเข้ามาว่าเอ๊ะน้องฟ้าจะมาชวนพาเลิกอย่างไรนะคะก็มีการเปิดตัวกันไปนะคะก็คือจริงๆตรงนี้ก็เป็นนวัตกรรมในการเข้าถึงช่องทางในการบำบัดหรือรักษาผู้ที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าก็คือให้มาเข้ากระบวนการซึ่งเขาก็จะมีขั้นตอนมีวิธีการนะคะในการที่จะให้คนที่เสพเนี่ยเข้าไปบำบัดนะคะเพราะมันคือสารเสพติดเน
0: า
1: ะ
0: เพราะมันคือสาร
1: เป็นสารเสพติดเพราะเลิกเองไม่ได
0: ้
1: เพราะนั้นจังหวัดลำพูนก็ได้กระจายสื่อแล้วก็สแตนดี้นะคะที่ท่านเห็นในหน้าจอเนี่ย
0: น้องฟ้า
1: ใช่ค่ะเป็นตุ๊กตาน่ารักใช่ไหมคะน้องฟ้าพาเลิกเนี่ย
0: หัวสีฟ้าด้วยนะผมน้องฟ้าก็เป็นสีฟ้า
1: ไปสแตนดี้ตัวเนี้ยเราก็เอาไปวางไว้ในสถานศึกษาต่างๆนะคะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความประสงค์นะคะที่จะเลิกบุหรี่เนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างง่ายนะคะซึ่งก็จะมีแนวทางที่จะขออนุญาตพูดคุยสำคัญอยู่สัก2ประเด็นก็คือ เรื่องแรกก็คือหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดลำพูนนะคะก็สามารถที่จะ walk out เดินเข้าไปแล้วก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดและก็ช่วยเลิกได้ฟรีนะคะที่โรงพยาบาลทุกแห่งโรงพยาบาลอำเภอรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านอันนี้ก็คือช่องทางที่1 นะคะ เหมือนที่บอกอะค่ะมาเลิกเองบอกฉันจะเลิกมันไปไม่ได้เพราะว่ามันเสพติดแล้วมันคือสารเสพติดเพราะก็จะมีกระบวนการรักษานะคะจะให้ลดยังไงจะให้เลิกอย่างไรต้องทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็มีขั้นตอนอยู
0: ่เจ้า
1: อันที่สองก็คือในเรื่องของสายด่วนเลิกบุหรี่ระดับชาติอันนี้ก็จะเชื่อมโยงเข้ากับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติก็หมายเลขสายด่วนก็คือ1600อันนี้ก็คือให้คำปรึกษาฟรีเหมือนกันนะคะก็แล้วก็มีการติดตามผลการดำเนินการในการที่จะเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจนกระทั่งเราเลิกได้สำเร็จ
0: เจ้าน
1: ะเป็นระบบของการติดตามนะคะก็จะเรียนพี่น้องประชาชนนะคะว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยช่วยกันรณรงค์นะคะเราก็อยากจะให้จังหวัดลำพูนเนี่ยศูนย์ไม่มีการเสพบุหรี่ไฟฟ้าเลยไม่ว่าจะในระดับเด็กเยาวชนหรือผู้ที่ทำงานแล้วหรือผู้สูงอายุนะคะเราก็ไม่อยากให้มีเพราะว่ามันเลิกยากมันคือยาเสพติดมันคือสารเสพติดนะคะเพราะนั้นภาครัฐเนี่ยก็จะมีความเอาจริงเอาจังนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงป้องกันนะคะในโรงเรียนก็มีสารวัตรนักเรียนมีทางศึกษาทางทีมต่างๆก็คอยตรวจคอยกรองคอยคัดไม่ให้เอามาพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองก็ต้องคอยสังเกตนะคะว่าเอ๊ะลูกเราเนี่ยทำไมเขาซึมไปทำไมเขาปิดเก็บตัวโน่นนี่นั่นแล้วก็โดยลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเมื่อก่อนมันก็จะเป็นรูปถือเนาะเป็นบุหรี่เลยปัจจุบันมันเปลี่ยนรูปแบบไป108,900
0: จะเป็นปากกาเป็นเหมือนที่ป้อนท้องอย่างแบตเตอรี่สำรองอย่างเงี้ยออกแบบไม่ได้เยอะมาก
1: พ่อแม่ผู้ปกครองพี่ๆน้องๆเพื่อนๆก็ต้องเป็นหูเป็นตาคอยดูนะคะการที่เราช่วยดูปุ๊บอย่างน้อยๆก็ได้สกิดบอกคนที่เกี่ยวข้
0: อง
1: สกิดเตือนเขาให้เข้าสู่กระบวนการรักษาม ันเลิกได้ค่ะ
0: เจ้า
1: อยู่ที่ใจอ
0: ยู่ที่ใจ
1: อยู่ที่ใจค่ะเลิกได้แต่ถ้าเราไม่เลิกเนี่ยระบบสมองต่างๆโดนทำลายหมดแล้วต่อไปเราก็จะลำบากนะไปเป็นหัวหน้าครอบครัวก็แล้วจะเลี้ยงครอบครัวอย่างไรเป็นลูกของครอบครัวแล้วจะดูแลพ่อแม่อย่างไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมนะสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันนะคะและที่สำคัญคือมันจะเป็นสารตั้งต้นในการที่จะไปสู่การเสพติดสารประเภทอื่นซึ่งมันจะหนักขึ้น
0: เจ้า
1: ตรงนี้ก็ช่วยกันรณรงค์นะคะ
0: เจ้า
1: ก็เป็นหูเป็นตากันเพื่อที่จะให้เมืองลำพูนเราเป็นเมืองปลอดจากบุหรี่นะคะแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะให้ได้เป็นศูนย์เลย
0: เจ้าเนาะอันนี้ฝากกันไว้ตัวละกันฟังท่านรองอู้เนี่ยอย่าฟังท่านรองอู้ท่านรองเน้นย้ำว่ามันคือยาเสพติด
1: ใช่ค่ะ
0: มันคือยาเสพติดชนิดหนึ่งแล้วตามกฎหมายเนี่ยไผ่ที่นำเข้ามาเนาะไผ่ที่ผลิตนะและไผ่ที่นำไปจำหน่ายไผ่ที่ซื้อมาใช้เนี่ยถือว่ามีความผิดทั้งกระบวนการเลยนะจ๊ะอันนี้เปิ้ลก็กระบวนการปราบปรามจับกลุ่มเนี่ยเปิ้ลก็ดำเนินการกันอยู่อย่างเข้มข้นแต่ว่าในกระบวนการที่เราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลกันเป็นพิเศษคือกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยที่เราต้องการคือเปิ้ลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยนะจ๊ะนี่คือวาระของการขับเคลื่อนเรื่องของจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้านะจ๊ะส่วนแถมเรื่องนึงท่านรองเพิ่งประชุมไปหมาดๆเลยนะจ๊ะเรื่องของปัญหาสุขภาพจิต
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านรองบอกว่าประชุมไปจนฮะเวลามันผ่านมาเร็วขนาดนี้เลยเนาะมันมีรายละเอียดเยอะเลยนะเจ้าท่านรอง
1: ใช่ค่ะก็ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันก็จะนำสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายนะคะซ
0: ึ่
1: งก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันหลายๆครั้งหลายๆเวทีดิฉันก็เคยพูดในรายการต่างๆเนี่ยว่ามีความห่วงใยนะคะว่าจังหวัดลำพูนเราเนี่ยพบว่ามีเรื่องของปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะถ้าดูสถิติเนี่ยปีนี้เนี่ยใช้คำว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆเนี่ย มากนะคะไม่อยากจะพูดจำนวนเลยพูดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะ แต่ว่าบอกแค่ว่าท่านดูจากหน้าจอนะคะท่านไหนที่ดูได้ก็เพิ่มขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีการคัดกรองนะคะว่าผู้ป่วยที่ผู้ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งมันส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เลยแหละมาจากเรื่องของปัญหาเรื่องจิตนะคะก็คือจิตเวชซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็มีการไปสแกนนะคะซึ่งของเราปีนี้เนี่ยไปสแกนคน 40,000 กว่าคนนะคะจากจำนวนคน 300,000 กว่าคน
0: เจ้า
1: ซึ่งมันก็ด้วยศักยภาพด้วยหลายๆอย่างนะคะก็พยายามจะสแกนกันทุกๆปีมันก็จะแบ่งสีของคนป่วยเนี่ยได้หลายสีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะคะซึ่งสีเหล่านี้มันจะแทนอะไรมันก็คือแทนว่าถ้าเป็นสีเขียวหมายความว่าก็ปกติไม่ได้มีอาการอะไรไอ้คนที่ดิฉันบอก 40,000 กว่าคนเนี่ย 43,000 กว่าคนไปคัดกรองแล้วก็เป็นสีเขียวนะคะบางคนก็เป็นสีเหลืองแสดงสีเหลืองนี่คืออะไรอะ่ะเริ่ม เริ่มมีประวัติในเรื่องของการรักษาโดยเฉพาะคนที่ติดสารเสพติดมาจากวาระก่อนหน้านี้ที่เราพูดเมื่อสักครู่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคจิตนะคะมีอาการนิ่งๆสงบไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแต่มีเรื่องของการเสพยาเสพติดก็มีโอกาสที่จะเป็นจิตเวทในอนาคต
0: อ
1: ีกกลุ่มนึงกลุ่มสีส้มไอ้นี่มีสัญญาณเตือนแล้วว่ามันจะเป็นภาวะอันตรายสำหรับตัวเขาเองแล้วก็สังคมนะคะก็คือไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดคนเดียวอารมณ์ฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วต้องทำยังไงให้สีส้มเนี่ยขยับลงมาเป็นสีเขียวให้ได้นะคะสำหรับอีกกลุ่มนึงไอ้นี่คืออันตรายมากก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มสีแดงก็คือเป็นกลุ่มที่มีอาการทางจิตแล้วก็ไปร่วมกับการใช้สารเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้ายาม้าอย่างต่างที่มันเป็นวงจรของสารเสพติดหรือบางคนก็อาจจะกินเหล้า
0: สุรา
1: ใช่สุราม ันก็จะแสดงออกทางอาการคุ้มคลั่งนะคะเผาบ้านขู่ทำร้ายคนตัวเองขู่ทำร้ายเพื่อนบ้านซึ่งมันจะทำให้สังคมหรือชุมชนเหล่านั้นน่ะไม่มีความสุขเลย
0: เจ้าน
1: ะคะเพราะนั้นเราต้องพยายามจะลดแดงลงมาให้ส้มลงมาให้เหลืองลงมาให้เขียวให้ได้นะคะแล้วเขียวก็รักษาสถานะอย่าให้ไปสัมผัสอย่าให้ไปเสพนะคะเพราะว่าผลสุดท้ายคือพอเป็นจิตเวทพอเป็นเรื่องแบบนี้ก็นั่งลำพึงลำพันโน่นนี่นั่นไม่ฆ่าตัวเองตายก็ไปฆ่าคนอื่นตายนะคะบางครั้งเขาไม่รู้ตัวหรอกค่ะ
0: เจ้าน
1: ะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะซึ่งเหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าปีนี้สถานการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยข้อมูลสูงเยอะกว่าปีที่แล้วนะคะแม้กระทั่งเราพยายามจะรณรงค์ว่าอย่าทำเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีมาตรการต่างๆโดยใช้ทางอสม.
0: เจ้าก
1: ับครอบครัวเนี่ยจะเป็นคนที่คอยดูคอยสังเกตนะคะเก็บตัวเงียบๆปิดอยู่เฉยๆไม่พูดไม่จาเนี่ยต้องระวังแล้วต้องส่งสัญญาณต้องทำอย่างไรไปดึงไปชวนให้เขาออกมาแล้วก็มาทำกิจกรรม
0: ร่วมกับสังคม
1: ให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่านะคะก็จะลดในเรื่องของการฆ่าตัวตายลงไปได้เยอะ
0: ลดอาการซึมเศร้า
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าต้องช่วยกันสอดส่องดูนะเจ้าท่านเจ้าถ้าพบเจอว่าไผ่ที่อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะเจ้าคือบางคนน่ะถ้าอู้ถึงเรื่องของโรคสุขภาพจิตเนี่ยเจ้าเจ้าบ้านเราก็จะฮ้องกันมันเป็นผีบ้าปล่อยมันไว้หันเตอะละมันไม่หันเอ็นนะมันตึงจะแย่เอ็นนะจ๊ะอันนี้คำนี้เป็นคำที่แหมต้องบอกว่าเป็นคำที่อาจจะทำให้คนที่เปิ้ลมีภาวะทางจิตเนี่ยมีอารมณ์ที่แบบดิ่งลงไปมากกว่านั้นด้วยนะจ๊ะเพราะจริงๆโรคกลุ่มโรคจิตเวชมันมีหลายโรค
1: ใช่ก็ในที่ประชุมวันดังกล่าวก็มีแผนในเรื่องของการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเยอะนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมานะคะว่าเราจะมีมาตรการในการดูแลเขาอย่างไรเพราะว
0: ่า
1: เราก็ต้องการที่จะคืนคนดีสู่สังคมเน
0: า
1: ะ
0: ท่านรอง
1: ก็พยายามที่จะมีมาตรการนะคะในวันดังกล่าวนะคะเราก็เดี๋ยวก็ขับเคลื่อนกันต่อไปนะคะเพราะนั้นถ้าคนไหนไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงพวกเราก็ต้องช่วยกันทำยังไงให้เขาลดลงมาที่สำคัญคือบางครั้งเราไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ก็ให้แจ้งตำรวจแจ้งฝ่ายปกครองในพื้นที
0: ่
1: นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เขามีอาวุธหรือไม่มีอาวุธเดี๋ยวจะกลายเป็นอย่างอื่นไปนะคะก็เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เพราะก็เตือนกันนะคะก
0: ็
1: ช่วยกันดูเป็นหูเป็นตากันนะคะ
0: แต่ด้วยในสภาพสังคมต่างๆช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าทั้งเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องอะไรอย่างหลายๆอย่างอาจจะก่อให้เกิดความเครียดกับหลายๆท่านได
1: ้ทุกปัญหามีทางออกค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะมีเจ้าหน้าที่นะคะมีบุคลากรที่พร้อมจะเคียงข้างของทุกๆท่านนะคะท่านมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยปัญหาทุกอย่างแก้ไขได
0: ้
1: นะคะก็อย่าไปคิดจะทำร้ายตัวเองนะคะเพื่อที่จะไม่เพิ่มยอด ไม่เพิ่มยอดของจังหวัดลำพูนขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วนะคะ
0: ท่านมองว่าไหนก็อึดฮึดสู้ก่อน
1: ค่ะ
0: ฮึบแหมฮึบหนึ่ง
1: เวลาจะหมดอีกแล้ว
0: เวลาจะหมดแล้วท่านลองมีของฝากทิ้งท้ายว่าจะหนึ่งนาทีสุดท้าย
1: ขออนุญาตพูดถึงประเพณีหรือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่3งานนะคะงานแรกสลากย้อมค่ะนะคะเป็นสลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกซึ่งก็จะจัดวันที่20ถึง26กันยานะคะที่วัดพระธาตุธริพุนชัยนะคะสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะเมื่อเช้าก็คุยกับน้องออยไปอยู่ว่าก็คือ สลากย้อมก็คือสลากพัดชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ถวายทานแก่พระสงฆ์นะคะโดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นรูปไหนนะคะซึ่งเราก็ปฏิบัติในช่วงเดือน10นะคะเดือน10ใต้หรือเดือน12เหนือตามปฏิทินล้านนานะคะซึ่งก็จะจัดในช่วงวันที่20ถึง26กันยานะคะก็จะมีต้นสลากย้อมสูงๆนะคะเต็มลานวัดเลยก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญกัน
0: เจ้าน
1: ะคะ
0: ถวายทาน
1: สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยก็คงจะต้องใช้โอกาสต่อไปนะคะที่จะมาพูด เวลาจะหมดแล้ว
0: จะ
1: รีบขายของเร็วๆ
0: เจ้าเชิญ
1: ค่ะงานที่2ก็เป็นงานวิจิตรนะคะวิจิตรลำพูนนะคะซึ่งก็งานวิจิตรลำพูนเนี่ยจะจัดในช่วงวันที่25กันยาถึง4ตุลาอันนี้เป็นโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็เข้ามาจัดในจังหวัดเราปีที่แล้วเข้ามาจัดงานดนตรีตรงหน้าสารกลางเก่าน้องออยจำได้ไหมคะ
2: ว่ามีคนแบบว่าเยอะมาก
1: แต่ปีนี้จะเปลี่ยนรูปแบบไม่ได้เป็นมหกรรมดนตรีและจะเป็นเรื่องของการย้อมแสงสี
0: เมือง
1: นะคะเมืองแล้วก็อาจจะมีเสียงบ้างในบางจุดนะคะก็จะเป็นไฮไลท์นะคะเดี๋ยวทางฉายภาพให้ดูนะคะก็อันนี้ก็จัดในช่วง25กันยาถึง4ตุลานะคะก็ย้อมแสงย้อมสีให้เมืองในบางจุดที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญของจังหวัดเรานะคะ
0: เจ้าน
1: ะคะก็ภาพสวยงามนะคะ
0: อุ๊ยต้องมาเดินดู
1: ใช่มาเก็บภาพมาเช็คอินกันนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็ประมาณ10จุดอะค่ะทั่วเมืองเลยนะคะ
0: แล้วรายละเอียดมาแจ้งอีกทีละกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยโคมแสนดวงค่ะ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69นี้นะคะก็เป็นประเพณีการแขวนโคมนะคะของจังหวัดเรานะคะซึ่งก็ปีที่แล้วมาไม่ทัน
0: ปีนี้
1: ดิฉันมาไม่ทันมาเห็น
0: ปีนี้อยู่เต็มเทศกาลแน่นอน
1: ใช่ค่ะปีที่แล้วมาเห็นโคมเต็มไปหมดเอ๊ะเขาทำอะไรกันเนาะอะไรเงี้ยก็จะงงๆหน่อยนึงนะคะก็มาช่วยกันมาร่วมกันแขวนโคมนะคะเพราะว่าคนลำพูนก็ต้องมาช่วยและคนนักท่องเที่ยวก็เป็นบุตรหมายสำคัญหนึ่งที่เขาจะเข้ามาทำกิจกรรมตัวนี้นะคะในบ้านเรานะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของทิ้งท้ายสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้ฝนมานะคะไวรัสก็มากับฝนนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะล้างไม้ล้างมือให้ดีๆใส่แมสก์มีอาการเจ็บคอไอใส่แมสก์ทันทีนะคะเพียงแต่ว่ามันจะไม่อันตรายเหมือนยุคเก่าที่บอกว่าพอเป็นแล้วก็คืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแค่หวัดแต่ว่าถ้าในบ้านของเราเนี่ยมีผู้สูงอายุมีคนไข้ที่มีภาวะเสี่ยงก็อันตรายอยู่เหมือนกัน
0: เจ้า
1: ล้างมือกินร้อนล้างมือใช้ช้อนกลาง
0: ใส่หน้ากากอนามัย
1: ใช่ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันที่จะไม่ให้เพื่อนมาติดเราไปติดเพื่อน
0: จ้าฝากกันไว้ตัวละกันเวลาเสี่ยงแล้วนะจ้าเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้เจอกับท่านรองเบญจวรรณมีเผือกนะจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน1สตรี1ท่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของเฮานะจ้าเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้เจอกันวันนี้เวลาเสี่ยงแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องสวัสดีจ้าสวัสดี
3: รับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก
8: ่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
3: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
10: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัย
11: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหา
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
2: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและควรหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้20.1 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน7นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง7นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.2 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 9.6 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 705.1 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแพร่โดยมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 35.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 20.4 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.8 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านฮ่องอุณหภูมิสูงสุด 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10 นและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับ9 โมงเรามาอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการคุณของแผ่นดินอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิ่นคนเดิมเลยนะครับผมวันนี้ก็มีหลายเหตุการณ์นะครับที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เลยนะครับผมวันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของกิจกรรมต่างๆของคุณของแผ่นดินนะครับผมมีข่าวฝากประกาศนะครับซึ่งเป็นประกาศของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องจังหวัดลำพูนของเราได้ปฏิบัติตามแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าความปลอดภัยนะครับผมของท่านเองนะครับเรื่องห้ามหยุดรถหรือจอดรถในระยะ100 เมตรก่อนถึงแยกสัญญาณไฟจราจรโรงพยาบาลลำพูนนะครับผมทางมติของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนนจังหวัดลำพูนนะครับผมเขามีการประชุมไปนะครับผมมีมติมาวันอังคารที่4 สิงหาคม 2569ครั้งนี้นะครับผมทางจังหวัดนะมีเรื่องเร่งด่วนให้ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับออกคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรห้ามจอดนะครับผมใกล้ระยะจุดสำคัญจากทางร่วมทางแยกบริเวณ4 แยกโรงพยาบาลลำพูนนะครับโดยขยายนะครับผมระยะการห้ามจอดตามกฎหมายก็คือห้ามจอดในระยะ10 เมตรจากทางร่วมทางแยกนะครับเป็นห้ามจอดในระยะ100 เมตรนะครับจากทางรวบทางแยกบนไหลทางทั้ง2 ฝั่งนั้นนะครับผมฉะนั้นนะครับผมเมื่อเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในการจราจรเนาะก็มีการประกาศคำสั่งนี้ออกมานะครับผมจากเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำพูนโดยข้อหนึ่งนะครับผมบอกว่าประกาศนี้นะครับผมคือประกาศของพนักงานนะครับผมเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำพูนเรื่องห้ามหยุดหรือจอดรถในระยะ100 เมตรตั้งแต่แยกสัญญาณไฟจราจรโรงพยาบาลลำพูนจนถึงจุดกลับรถฝั่งติดกับโรงพยาบาลลำพูนนะครับผมข้อ2นะครับผมประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2569แล้วนะข้อ3เขาบอกว่าห้ามหยุดหรือจอดรถในระยะ100เมตรตั้งแต่แยกสัญญาณไฟจราจรโรงพยาบาลลำพูนจนถึงจุดกลับรถนะครับฝั่งติดกับโรงพยาบาลลำพูนเนาะข้อ4นะครับหากเจ้าพนักงานที่จะหากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับจราจรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ถนนนะครับสายใดช่วงระยะเวลาใดกำหนดให้ปิดการจราจรชั่วคราวกำหนดให้เดินรถทางเดียวห้ามเลี้ยวหรือห้ามกลับรถนะครับสามารถดำเนินการนะครับได้ตามความเหมาะสมเลยส่วนข้อ4นะครับผมบรรดาข้อบังคับกฎประกาศระเบียบใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ยกเลิกโดยใช้ประกาศนี้แทนนะครับดังนั้นแล้วก็คือการบอกว่าพี่น้องประชาชนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในการที่จะไปบริเวณโรงพยาบาลลำพูนเนาะห้ามจอดรถหรือว่าหยุดรถในระยะ100 เมตรตั้งแต่นะครับผมแยกสัญญาณไฟจราจรโรงพยาบาลลำพูนนะครับผมยาวไปจนถึงฝั่งที่ติดกับโรงพยาบาลลำพูนคือจุดกลับรถนั่นเองนะครับยังไงแล้วก็ฝากกันด้วยเพื่อความปลอดภัยของท่านเองแล้วก็ความสะดวกในการที่จะเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลลำพูนกันด้วยนะครับฟังเพลงกันแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณของแผ่นดินครับ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับผมวันนี้มีเรื่องราวนะครับผมเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะน่าจะรอคอยนะในเรื่องของการดูนะครับผมพิธีชลมารนะครับในครั้งนี้ก็มีการเตรียมการนะครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตรานะครับชลมารสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐินนะครับในปี2569ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับในวันที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ผ่านมาในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านนายกอนุทินนะครับได้ตรวจความพร้อมทั้งบริเวณโรงเรือแล้วก็โรงเรือพระราชพิธีนะครับท่าวาสุกรีแล้วก็พื้นที่รับเสด็จณวัดอรุณราชวรารามโดยมีนะครับผลพลเรือเอกไพโรจน์นะครับเฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราชลมารและพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งนะครับรองเสนาธิการทหารเรือแล้วก็มีคณะกรรมการต่างๆนะครับมาต้อนรับสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารครั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการพระราชกำหนดนะครับผมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารณวัดอรุณราชวรารามในวันที่6พฤศจิกายน2569ดังนั้นแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้กองเรือเป็นหน่วยหลักในการเตรียมขบวนเรือพระราชพิธีรวมถึงการฝึกซ้อมฝีพายเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารเป็นไปอย่างเรียบร้อยสง่างามและก็สมพระเกียรติการเตรียมงานในครั้งนี้นะครับผมกองเรือได้กองทัพเรือได้ร่วมกับสำนักพระราชวังนะครับแล้วก็กรมศิลปากรวางแผนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซ้อมนะครับผมฝึกซ้อมเรือพระที่นั่งแล้วก็เรือที่ใช้ในริ้วขบวนตลอดจนนะครับการฝึกซ้อมฝีพายแล้วก็บุคลากรที่มีหน้าที่ต่างๆภายในขบวนเรือพระราชพิธีขณะนี้นะครับการฝึกฝีพายอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยเป็นรูปขบวนในแม่น้ำโดยในวันที่3กันยายนนะครับผมที่ผ่านมาเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4จากทั้งหมด10ครั้งด้วยกันก่อนเข้าสู่การซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก2ครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนถึงวันพระราชพิธีสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้นะครับจะใช้กำลังพลประจำเรือจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายพร้อมเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีความยาวของขบวนนะครับประมาณ 1,280 เมตรหรือว่า1กิโลกว่าๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีความกว้างก็คือ90เมตรภายในขบวนประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสำคัญนะครับก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือประทับพระราชอาณนะครับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9แล้วก็เรือพระที่นั่งอเนกตชาติสุพงสุชงนะครับผมเป็นเรือพระที่นั่งสำรองนะพระที่นั่งรองแล้วก็ขณะที่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับทำหน้าที่เป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้ากฐินนั่นเองนะครับเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารในครั้งนี้เริ่มจากท่าเรือวาสุกรีไปยังวัดอรุณราชวรารามรวมระยะทางก็คือ 3.9 กิโลเมตรในการตรวจความพร้อมครั้งนี้ท่านนายกอนุทินก็ได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับการเตรียมการจัดขบวน พยุหยาตราทางชลมารก่อนตรวจพื้นที่บริเวณหน้าลานโถงศาลาท่าวาสุกรีจากนั้นนะครับก็ได้ลงเรือเพื่อตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารตั้งแต่ท่าวาสุกรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามพร้อมตรวจพื้นที่และก็ความพร้อมบริเวณวัดอรุณราชวรารามด้วยทั้งนี้นะครับผมเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้การจัด
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติอย่างสูงที่สุดครับอันนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ฟังเนาะเผื่อว่าวันที่6นะครับผมพฤศจิกายนนะครับผมก็จะได้ติดตามกันแน่นอนเลยว่าน่าจะมีการถ่ายทอดทั้งทางเสียงแล้วก็ถ่ายทอดทางทีวีนะครับหรือว่าทางออนไลน์ดังนั้นแล้วเพื่อให้ท่านผู้ฟังนะครับผมได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับและที่จริงเราก็เป็นบุญใหญ่เนาะเป็นการถวายผ้าพระกฐินนะครับผมทางชลมารคดังนั้นแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังนะได้ติดตามกันในวันที่6พฤศจิกายน2569นี้ครับ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินครับผมในช่วงนี้กลับมาที่จังหวัดลำพูนกันสักหน่อยนะครับแน่นอนเลยว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมไปถึงพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมทรงที่จะยึดมั่นในเรื่องของหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำนุบำรุงศาสนามาโดยตลอดนะครับผมครั้งนี้นะครับหมู่บ้านรักษาศีล5พลังแห่งความดีสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานความสามัคคีแล้วก็ความจงรักภักดีถ้าพูดถึงลำพูนนะหลายคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องเมืองเก่าเนาะที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานมีวัดวาอารามมีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกกับนะครับความดีงามมาอย่างยาวนานแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ความงดงามของจังหวัดลำพูนยังคงอยู่ได้มีมาไม่ได้เพียงแค่เรื่องโบราณหรือว่าเรื่องในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเท่านั้นหากยังอยู่ที่คำว่าคนนะครับผมคนลำพูนของเราและการที่คนในชุมชนรู้จักอยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ำใจมีความเข้าอกเข้าใจและยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับภาพเหล่านี้แหละครับผมกำลังขึ้นเป็นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเนาะที่บ้านห้วยลองเลาะนะครับผมหมู่ที่9อำเภอป่าพูที่บ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนของเราซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบประจำปี2569วันที่1ที่ผ่านมานะครับผมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านศีล5หนเหนือนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับ20ปีณวัดสิริมงคลวนารามบ้านห้วยลองเลาะโดยมีท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนะครับผมถวายสักการะแด่พระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานคณะกรรมการนะครับลงพื้นที่การติดตามแล้วก็ประเมินผลท่ามกลางการต้อนรับของคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐนะครับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมเรื่องราวของบ้านห้วยลองเลาะนะครับผมสะท้อนให้เห็นถึงศีล5ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติอยู่ในวัดเนาะแต่สามารถนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเป็นพื้นฐานในการสร้างความสุขในครอบครัวแล้วก็สังคมแล้วก็ชุมชนของเขาเมื่อคนในชุมชนนะครับผมหรือในหมู่บ้านรู้จักแล้วก็ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองเคารพผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสิ่งที่ตามมาก็คือความเข้าใจความวางใจความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชนนี่จึงเป็นหัวใจสำคัญของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่จังหวัดลำพูนนะครับขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2557แล้วตามมติมหาเถรสมาคมโดยบูรณาการนะครับความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสถานศึกษาประชาชนนะครับผมแล้วก็การสร้างความเป็นสังคมที่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนาะเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องมีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนและเมื่อเรามองให้ลึกลงไปอีกนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยังสะท้อนในเรื่องของแนวคิดพัฒนาประเทศที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคนเป็นศูนย์กลางการสร้างสังคมที่ดีหรือมีคุณธรรมมีความสามัคคีและรู้จักน้อมนำนะครับแนวพระราชดำริแล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันพร้อมด้วยความรู้แล้วก็คุณธรรมนะครับซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนและก็สังคมบ้านห้วยลองเลาะนะครับจึงไม่ได้เป็นเพียงหมู่บ้านรักษาศีล5แต่กำลังเป็นตัวอย่างนะครับของการนำความดีมาสร้างพลังในชุมชนนั่นเองภายใต้การนำของพระอริยการเจริญนะครับผมเจ้าอาวาสวัดสิริมงคลวนารามและคณะสงฆ์อำเภอบ้านโฮ่งด้วยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนในพื้นที่ทำให้หลักธรรมนะครับของพระพุทธศาสนาถูกนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นรูปธรรมจนเกิดเป็นความสุขความสามัคคีและก็ความร่วมมือของคนในชุมชนนั่นเองและนี่นะครับคือความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าปรองดองและก็สมานฉันท์นั่นเองนะครับผมเมื่อชุมชนมีความสามัคคีประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงเมื่อประชาชนรู้จักทำความดีสังคมก็จะเกิดความสงบและเมื่อทุกคนร่วมกันนะครับทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เต็มกำลังนั่นก็คือนะครับการร่วมกันนะครับสร้างบ้านเมืองให้มีความสุขแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปสิ่งเหล่านี้นะครับผมจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่เป็นรูปแบบของการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนาะแล้วก็ความจงรักภักดีนะครับเป็นการแสดงโอกาสนี้นะครับผมไม่ได้แสดงเพียงโอกาสนี้เท่านั้นเนาะแต่ยังสามารถสะท้อนผ่านการทำความดีแล้วก็การรักษาศีล
ของตัวเองของชุมชนนะครับร่วมกันนะครับผมก็เป็นการน้อมนะครับผมน้อมนําหลักนะครับต่างๆที่เป็นในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่9รัชกาลที่10ได้ทรงทําไว้สอนไว้นะครับนํามาสานต่อนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือพลังเล็กๆที่รวมกันเป็นพลังใหญ่ๆระดับประเทศได้สําหรับจังหวัดลําพูนนะครับผมแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของลําพูนนะลําพูนเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรในทุกมิติทั้งคนธรรมชาติสังคมศาสนาศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่แหละครับเข้ามาผสมผสานแต่ยังคงรักษาฐานนะครับผมวิถีชุมชนแล้วก็พุทธศาสนาเอาไว้อย่างมั่นคงนั่นเองแล้วก็บ้านห้วยลองเลาะนี่แหละครับผมความดีจึงไม่ได้หยุดเพียงแค่หมู่บ้านนะครับแต่ยังส่งขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆนะครับผมรวมไปถึงสถานศึกษาองค์กรต่างๆกลายเป็นเครือข่ายของการทำความดีอย่างกว้างขวางนี่คือภาพชุมชนที่ใช้หลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีการใช้ความพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตจากศีล5ข้อนะครับอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่คือคนที่ทั้งชุมชนร่วมกันปฏิบัติเรื่องเล็กๆเหล่านี้ก็กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของชุมชนได้อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมการทำความดีการรักษาศีลมีอยู่ทุกคนแล้วครับผมศีลมีติดตัวทุกคนนะ5ข้อเพียงแค่เรารักษาไว้ชุมชนนะครับผมตัวเราเองก่อนนะครับผมตัวเราเองก็จะมีความสุขชุมชนหรือสิ่งรอบข้างของเราก็จะมีความสุขตามไปด้วยอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ

ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินแล้วครับผมวันนี้นําในเรื่องของหลักต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือพยุหยาตราทางชลมารคเนาะวันที่6พฤศจิกายนนะครับผมทุกท่านนะครับที่เตรียมที่จะรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีวีทางวิทยุนะครับก็สามารถเตรียมรับชมกันได้ซึ่งเป็นความสง่างามเนาะแล้วก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของเราที่ทํากันมาอย่างช้านานนะครับซึ่งก็มีความสําคัญนะครับผมครั้งนี้ก็เป็นขบวนนะครับพยุหยาตรานะครับความยาวก็คือ 3.9 กิโลเมตรนะครับผมเริ่มจากท่าเรือวาสุกีนะครับผมยาวไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นขบวนนะครับผมที่เป็นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับผมและอีกเรื่องนึงก็คือหมู่บ้านศีล5นะครับผมโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่น้อมนำเอาแนวนะครับพระราชดำริต่างๆของรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะครับมาสานต่อมาสืบสานให้เกิดเป็นชุมชนที่ดีที่มีศีลนะครับผมแล้วก็มีการปฏิบัติที่ดีนำมาเป็นนะครับแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆหรือชุมชนรอบข้างได้ดังนั้นแล้วนะครับผมใครเห็นว่าแนวต่างๆนะครับผมที่พระองค์ได้ทำไว้นะครับผมมีประโยชน์กับเรานะครับผมนำมาปรับใช้ไม่ยากครับผมเป็นเรื่องง่ายๆนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะเกิดผลประโยชน์นะครับผมประโยชน์ดังแรกก็คือประโยชน์ทางใจนะครับผมใจเป็นสุขแน่นอนเลยประโยชน์อื่นๆก็จะทำให้ชุมชนของเราหมู่บ้านของเรารวมไปถึงประเทศของเราพัฒนาขึ้นไปยิ่งๆขึ้นนะครับผมเหมือนที่ลำพูนน้อมนำมาใช้กันนะครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับคุณของแผ่นดินนะครับวันศุกร์แบบนี้9โมงนะครับกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันที่ปิงที่ FM 95 MHz สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐบาลเร่งตัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษ ส่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้ายอมรับว่า data center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ data center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า data center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญครั้งกรรมการแก้ไขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคในอำเภอรือซอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอัศมินดือราซออายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบปรสตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยให้กำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทีมยศ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันที อีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
12: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งละปูนเจ้า

0: เช็คไปแล้วปากดไปเปิดเสียงไม่ยิงครับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปเปิดเสียงข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ได
1: อืมก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วฮะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างไหนฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ยนี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเองฮัลโหลเอามานี
1: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้คือน้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุดกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุดตัวเหน่อน้องเน่อแล้วแน่แล้วแน

0: 姓猫啊羊。
1: 猫老呢老姓啊猫羊。
0: 猫哑巴。
1: 哦哑巴你们不得给你们不得那么哎。
0: 不得也得。
1: 哦可问难呐哈喊个打了呀老恩康班啊满得给哑巴满个浪着给呢没满妈不得满过没满喊在啊满个来阿飞旋飞的天在哈班嘛呢这干掉的话相当个论碰碰嘛论碰碰嘛。
0: พ่อกับแม่มันตีกันกะ
1: โอ้พ่อกับแม่ไม่ไปตีอย่างบนหลังคาบุก
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็จะกิมนะกะจะกิมมันลากกินยาบ้าที่ไอ้น้องนาช่อนไปตีใจคานั่นน่ะมันเมาไอ้วะช่วยหางดักดักดักเอาหางฟาดหลังคาบ่มบ่มบ่มอ่ะจับตกตัวเป็นตัวประกันคิดว่า
0: โอ้มาขนาดนั้นเลยกับยาบ้าเนี่ย
1: เออ

0: ซื้อกิน
1: อ้าแต่เนาะอย่างไอ้ได้ว่างเนี่ยแต่น่ะลองเขามาขายเม็ดฉองบาทแกพวกก้ามันจะไปขายเม็ดบาทเกิงนะ
0: กำลังอู้เข้าท่าวันเนี้ยไอ้ขี้เล่าหลวง เอาอี้บ่ในก็ป้ามันตึงมาเสียงสักเตื้อเฮาเอายาเบื่อสูนยาบ้าสูนกันไปร้อยหื้อมันกินจักตายเหี้ยไปเลยเขาตึงจะกลัว
1: อ๋ออันนี้เข้าท่าอันนี้ขอยกมือชนะถนน
0: เนี่ยถ้าแปลงศูนย์ยาเบื่อได้แต่นะขอสักเม็ดเด้อ
2: จะเอาไปยะใด
0: จะเอายัดปากปูนี้สักเม็ดนะเมาเหล้าละปากย่อย
1: ยักก็ได้หรอ

0: ความจริงอย่างพี่ดีว่ามันก็ดีแต่มันขัดหลักมนุษยธรรมไปหน่อย
1: ไม่ยังไง
0: เอาอย่างอี้ดีกว่าบ่ฮะเฮามาตกลงกันว่าเฮาจะบ่คบค้าสมาคมกับหมู่กายาบ้าเด็ดขาด
2: ดี
0: เฮาจะบ่ช่วยเหลือสักอย่างตายก่มไปงานศพปะหน้าก็บ่อู้ตวย
3: อันนี้ดีนะตู่เจ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องไปงานศพอ
4: ๋อโอ้ตู่เจ้าเปิ้นไปโตนนิมนต์หรอผมว่ากฎหมายบ้านเมืองเฮามันบ่เด็ดขาดนะเอาอย่างอี้บ
0: ่เอาจะได
4: ้ถ้าจับได้เคมันกินเลย
0: ถ้ายับได้1เม็ด
4: กิน1เม็ด
0: ถ้ายับได้10เม็ด
4: กิน10เม็ด
0: 100เม็ด
4: ก็กิน100เม็ด
0: แสนเม็ด
4: อีกก็ตายอ่ะกะ
0: ก็ตายนะกะ

0: ไหว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะเออ เปิดปากกระตื้นพอก่อนนอกเออเกียง5เก้าเสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร4 82เสียชุกกับปุด3 71เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตื้อมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอ
0: บัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชัก 2% นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยก้าจ้ะ
1: โอ้ถ้าบ่เชื่อก็ตามใจลุงโจมเถอะเนอ

0: ันเข้าแหลงแล้วจ้า
1: เอาโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังจ้าขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเชื่อล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้า

0: ลงครับไหว้ฉาเนอะตุลุงผมจอมไหว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมจมกันน่ะเออมีอย่างกะหืออ
0: ันขอตุลุงจ่วยประกาศเฉียงตามฉายเฮือกำเจอไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแกกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำรู้ของอย่างอี้เจื้อแต่บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แกนะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปลือไปลือง่ะนะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวั่นใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดๆเออม่วนแท้เนาะ

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยป้อมันคำเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนคำเดียวนี่ป้อมันเนอะ
0: เอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินคำเดียวนะขอลองคำ
0: เด้อนะฮันเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนนะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆพ่อมันกว่านี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นรับจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้ฮัลโหลฮัลโหลโหบ่ได้ยินซักยังไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกว่าพ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: โฉโฉโฉโฉเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเหลือน่ะยังมาพอบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 พวก
1: เรื่องดีเหลือสู่กันเมื่อใดก็โทรทางไก่แฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเหลือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮือเบอร์โทรนี่ไว้มาฮือติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตามโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮือมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮือแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังบักกระพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกประจายก่อคุณทําลูกฉันต้องแล้วคุณบ่ฮับผิดชอบอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกําลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนบ่ได้พุดได้เกิดคุณมารุด
0: โอ้โหพี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: คะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้โหอันยังล่ําเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเต้ากับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่
2: พ
3: ี่ช่วยบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยืดแล้วเนาะพี่เนาะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เอ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนาก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ยอ้า
3: Oh.

chí vậy mà. Thầy Mi ơi, ถ้า của rốt vài vàng mà tẹt nè bà, จะ เสีย เวลา ปะ แล้ว เฮา ก็ จะ ไป ถึง กรุง เทพฯ จ้า นะ บะ ไอ้ เง้า รถ ไฟ นี่ ล้อ มัน เป็น เล็ก หรอก มัน ใจ ล้อ ยาง บ่ ได้ อือ อัน นี้ ก็ บ่ ฮู้ หยัง แต่ ถ้า ขัว อย่าง เดียว นะ ยิ่ง ขัว ใหญ่ มั้ย

0: ียห้องไผ่ก็บ่ฮู้บ่เฮ้ย
1: ไอ้วีนี่ไปเปียหยังห้องไผ่ไอ้แม่ไอ้อย่างให้บอกหน่อย
0: หมดเสียงหมดสอยเลยมันหาว่าหาล้วงกระเป๋ามันเหรอ
1: จะมาเจอบักเปียยะเปียยะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือ และในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจริญปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานานในสหรัฐหลายสิบปีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หืมทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
13: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
17: ขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุสวทลำพูนคลื่น FM 95 MHz สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.นะครับวันนี้อยู่กับผมนายอธิคมสิงห์คำจากแผนกงานตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตกบ่อยๆนะครับแล้วก็มีข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับเราผู้ใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวัง

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับเรามาพูดคุยกันต่อครับว่าฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าเราควรขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยนะครับเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่รถเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับข้อแรกเลยนะครับติดตามการประกาศแจ้งเตือนควรตรวจเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงหรือเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมบนพื้นผิวถนนที่ชำรุดนะครับและหากจำเป็นต้องขับขี่ให้เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอัดเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้ครับการขับรถขณะฝนตกเราควรทำยังไงข้อ1 นะครับไม่ควรขับรถเร็วข้อแรกนี้ถือเป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่รถทุกคันควรยึดถือและปฏิบัติตามนะครับเนื่องด้วยพื้นผิวถนนที่เปียกและมีโอกาสเสี่ยงที่ทำให้รถเสียหลักได้นอกจากนี้การขับรถเร็วอาจทำให้น้ำกระเด็นใส่ผู้อื่นจนเกิดความเดือดร้อนถือเป็นโทษทางกฎหมายอีกด้วยนะครับข้อ2นะครับไม่ควรขับรถตีคู่กับรถคันใหญ่เพราะหากอยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกและมีน้ำท่วมขังอาจถูกคลื่นน้ำจากรถคันใหญ่สาดเข้าใส่กระจกหน้ารถจนบดบังทัศนวิสัยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับและหากถูกคลื่นน้ำสาดใส่กระจกเราก็ไม่ควรเบี่ยงหลบแต่ควรจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมบังคับรถให้อยู่ในเส้นทางเหมือนเดิมนะครับข้อ3นะครับเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่ขับรถชิดท้ายรถคันหน้ามากเกินไปโดยทั่วไปหากกำลังขับรถตามกันด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เว้นระยะห่างจากคันหน้าประมาณ40เมตรแต่ถ้าสภาพถนนไม่ดียางล้อรถเก่าหรือมีฝนตกหนักให้เพิ่มระยะห่างเป็น2เท่าเลยนะครับเนื่องจากช่วงที่ฝนกำลังตกอาจเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเราจึงควรมีระยะเบรกไว้ได้ให้ทันเวลาครับข้อ4ให้สัญญาณไฟล่วงหน้าหากขณะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวรถที่สำคัญไม่ควรเปลี่ยนเลนกระทันหันเพราะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายได้ทุกเมื่อนะครับข้อ5ไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะยิ่งฝนตกส่งผลให้ถนนลื่นเมื่อเราเหยียบเบรกอย่างแรงจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ข้อ6ครับห้ามเปิดไฟฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะอาจทำให้รถคันอื่นเกิดความสับสนและหากรถหลายคันเปิดไฟฉุกเฉินพร้อมกันจะยิ่งทำให้การระยะได้ยากจนเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดังนั้นหากฝนตกให้ใช้วิธีเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาแทนครับข้อ7ครับเพิ่มความระมัดระวังและหมั่นสังเกตเส้นทางรอบข้างให้มากขึ้นทั้งการมองถนนมองเส้นทางสภาพแวดล้อมต่างๆที่สำคัญเมื่อต้องขับผ่านเส้นทางที่มีแอ่งน้ำหรือมีน้ำขังควรลดความเร็วเพื่อป้องกันรถเหินน้ำและลื่นถลายนะครับการขับรถแล้วเจอน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรเราสามารถขับได้โดยให้ขับอย่างช้าๆไม่เปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างจากรถคันหน้านะครับเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีนะครับให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ตกค้างอยู่ตามเครื่องยนต์ให้แห้งก่อนนะครับระดับน้ำที่สูง 60-80 ซมอันตรายต่อรถนะครับไม่ควรขับรถลุยน้ำน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับรถลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้เรารีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถอย่างเด็ดขาดนะครับน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้ารถทำให้รัดวงจรได้เครื่องยนต์อาจเสียหายได้จากน้ำเข้าเครื่องนะครับเมื่อน้ำลดแล้วให้ยกรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดทันทีนะครับและทางที่ดีนะครับเราควรหลีกเลี่ยงในเส้นทางที่เกิดน้ำท่วมจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ

0: หน้าฝนนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงทุกการเดินทางจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและพี่น้องประชาชนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตลอดจนผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนรถสองแถวหรือรถหกล้อ
1: โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ทุกครั้งและเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอตรวจเช็คสภาพรถระบบเบรกยางและไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอขับรถด้วยความไม่ประมาทและดูแลความปลอดภัยในการให้บริการตลอดเส้นทางอย่างใกล้ชิดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกชีวิต

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพูดคุยกันต่อครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับเมื่อเราขับรถลุยฝนตกหนักหรือลุยน้ำท่วมมาเราต้องตรวจเช็คดูแลอะไรกันบ้างนะครับจุดที่เราควรตรวจสอบและดูแลหลังลุยน้ำนะครับข้อแรกเลยนะครับระบบเบรกให้เราขับรถช้าๆแล้วเหยียบเบรกซ้ำๆหรือเราเรียเบรก 2-3 ครั้งเพื่อให้ความร้อนช่วยไล่น้ำและความชื้นออกจากเพราะเบรกและจานเบรกเพื่อทำให้เบรกกลับมาทำงานได้เป็นปกติครับเครื่องยนต์เราตรวจสอบดูด้านเครื่องยนต์เราดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาดูสีของน้ำมันนะครับหากสีของน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม คล้ายนมส่วนของเครื่องยนต์นะครับเราดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาดูสีของน้ำมันนะครับหากน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลข้นคล้ายนมแสดงว่ามีน้ำปนเข้ามาในระบบของเครื่องยนต์นะครับเราควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทันทีบริเวณห้องโดยสารและพรมปูพื้นเราตรวจสอบว่ามีน้ำซึมเข้าในตัวรถหรือไม่หากพรมเปียกแฉะให้นำรถจอดตากแดดเปิดประตูและเปิดกระจกหรือถอดพรมไปซักและผึ่งให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันกลิ่นอับและการเกิดสนิมภายในรถนะครับระบบช่วงล่างนะครับสังเกตเสียงผิดปกติขณะขับขี่เช่นมีเสียงหอนหรือเสียงดังมาจากล้อเพราะน้ำอาจเข้าไปทำการชะล้างจารบีในลูกปืนล้อหรือเพาขับจะทำให้เกิดการสึกหรอและเสียหายได้นะครับระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถเราควรตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแอร์ไฟหน้าว่ายังทำงานได้ปกติหรือไม่เพื่อป้องกันปัญหาเกิดการช็อตภายในระบบนะครับและรถดับขณะเราขับรถลุยน้ำเราควรทำอย่างไรนะครับเมื่อรถดับขณะขับรถลุยน้ำอยู่เราไม่ควรสตาร์ทรถทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับเพราะการสตาร์ทรถกลางน้ำท่วมขังอาจทำให้มีน้ำเข้าไปในภายในห้องเครื่องยนต์หรือท่อไอดีได้ง่ายๆและส่งผลทำให้เกิดความเสียหายอื่นๆตามมาอีกด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับเราควรเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและหากเป็นไปได้นะครับให้โทรเรียกรถลากหรือนำรถออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยทันทีแต่ถ้าไม่สามารถนำออกไปได้ก็ควรยกรถให้สูงจากระดับน้ำด้วยนะครับข้อ4นะครับเมื่อนำรถออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมขังได้แล้วเราควรถอดขั้วแบตเตอรี่รวมทั้งอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าต่างๆออกเพื่อป้องกันการเกิดการช็อตของระบบไฟนะครับข้อ5นะครับให้ทำการตรวจสอบว่ารถดับเนื่องจากน้ำเข้าระบบไฟฟ้าหรือระบบกรองอากาศโดยดูจากแผ่นกรองอากาศในหม้อกรองอากาศหากเปียกชื้นแปลว่าระดับน้ำจากหากเปียกชื้นแปลว่าดับจากน้ำเข้าเครื่องยนต์ทำให้ระบบการจุดระเบิดของเครื่องยนต์เสียหายจนสตาร์ทไม่ติดแต่หากไม่มีร่องรอยของน้ำแปลว่าดับเพราะน้ำเข้าไปในระบบไฟฟ้าทำให้กล่องควบคุมระบบไฟฟ้าไม่ทำงานและไม่สามารถสตาร์ทได้ข้อ6นะครับปล่อยให้รถแห้งแล้วต่ออุปกรณ์ต่างๆให้เข้าที่ทั้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์ขั้วไฟต่างๆนะครับแล้วเราลองสตาร์ทโดยไม่เปิดระบบปรับอากาศนะครับเหยียบเบรกเบาๆเพื่อไล่ความชื้นออกจากเครื่องยนต์ข้อ8นะครับหากยังสตาร์ทไม่ติดหรือน้ำเข้าระบบกรองอากาศเราควรนำรถไปให้ศูนย์บริการหรือพบช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีนะครับเพื่อตรวจเช็คความเสียหายนะครับเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปนะครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกถึงจะฝนตกหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้นะครับจุดอันตรายที่คุณหลีกเลี่ยงเช่นบริเวณใต้ต้นไม้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมแรงหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงลงมาหรือหักโค่นลงมาโดนรถของเราเสียหายได้ครับการจอดใกล้เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟฟ้าชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดที่ตัวรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อการเกิดไฟรั่วหรือไฟฟ้าช็อตได้เป็นต้นนะครับและถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงหน้าฝนหรือมีพายุรุนแรงเราก็ไม่ควรประมาทนะครับขับขี่ยังมีสติช่วงพายุเข้าฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อเดินทางได้อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.นะครับทางคลื่นวิทยุ FM 95 MHz หรือทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับดำเนินการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับและวันนี้ผมนายอธิคมสิงห์คำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะไม่คิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center ที่จะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานอีกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายเนสซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธสมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลุ่มธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วและจากที่ได้เช็คข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันขอรอฟังข้อมูลจากกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบส่วนกรุงเทพมหานครจะดูในเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขออนุญาตต้องมีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจากถังน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเส้นไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
5: ครับจะกัดความของ Data Center ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหัวใจหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออย่างที่บอกนะ Data Center ไม่เคยมีอยู่ในนิยามไงผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันที่ผ่านมา Data Center เนี่ยเวลาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทํา EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็น Standalone ปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีการประกาศความของ Data Center เพราะผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำประกาศความให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าผมว่า Data Center ที่มัน Standalone เนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างๆให้ทันสมัยขึ้น
4: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจ Data Center จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคารstand-alone ในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคาร stand-alone สามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้กนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Centerเพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
0: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damac Digital Thailand เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนายสุชาติย้ำว่าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกองสุนต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาคุณมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus Chat GPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบ พื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทยพาสปอร์ตโดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 339.45 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายบนราชธานีและเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง7กันยายนนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีแจ้ง

0: สารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
3: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะเตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์สวทสตูลรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี้
4: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่องพร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงและในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝนทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ แต่ความแห้งแล้งสะสมของ

0: ดินในพื้นที่ดังกล่าวทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกดินดูดซับไปเกือบทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำและเขื่อนต่างๆได้อีกทั้งสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ60-70ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
1: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปลังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปลังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบริการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตันหรือ67%โดยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจะเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางการนำผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7 ตุลาคม ปี 2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึง47%ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่37%โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราวหลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713 ล้านยูโร
5: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตงจีนเมื่อวันที่26 สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได้
2: กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHS รายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHSยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา8 นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-17 21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม20-22และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม21-16 17-21และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1-0จากการทำประตูของศิวาภิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่พิชพงศ์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตเคลือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-3 5-7และซูเปอร์ไทเบรก10-4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4-13กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16-22กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
7: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาฟทีมสตาฟโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
6: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบัลลังก์ทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบัลลังก์ถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือภูมิเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านผ ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ tax.thaitoptop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0-4297-0112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความ การแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
11: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยั้นระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
16: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
17: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเรียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้บ่ใจโรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สวัสดียามบ่ายครับผมมากับเพลงนี้เลยนะครับผมกำลังใจจากไม่เมืองนะครับผมเพลงนี้มอบให้กับทุกคนละกันนอกติดกำลังเปิดมาฟังสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮา FM 95นะครับผมตอนนี้อยู่กับรายการมองละปูนเนอร์นะครับอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทะปิ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะศุกร์ลันลาศุกร์หันษาแล้วนะครับผมหลายคนก็รอคอยวันศุกร์เนื่องจากวันเสาร์ติดก็จะได้หยุดพักกันเนาะจะได้ละวันนี้ก็ยังส่งกำลังใจนะครับผมหือกับทุกเสียงทุกสายทุกทันกันต้อยนะครับผมสำหรับใครตีปิ้นแฟนรายการนะครับของม้องละปูนแล้วก็เป็น FC ของ95เมกะเฮิรตซ์ของเฮานะครับจะได้แล้วก็ฝากติดตามกันต้อยนะมีตั้งนานาสาระที่จะนำมาฝากกันในทุกช่วงรายการรวมไปถึงนะครับผมเพลงเพราะๆเนาะมาปิ้นกำลังใจให้กันในยามที่เฮาเยอะกันกันใจอีนะครับผมตอนนี้ใครที่กินข้าวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเริ่มจะกลับเข้าไปทำงานกันแล้วนะครับผมก็มาฟังกันได้นะครับผมเปิดคลอไปทำงานไปนะปิ้นเปิ้นกันไปนะคะหรือใครที่กำลังกินข้าวเนาะเพื่อกินข้าวควายนะครับผมตอนเจ้ากินกินอิ่มนักล่ำนี่เนาะแล้วก็หลังจากกินข้าวกันก็จะได้มาฟังเพลงเพราะๆเนาะกินข้าวก็จะได้ลำมาให้หน่อยนะจะกินปั่นเดียวจะได้กิน2ปั่น จนกันตุยนําเดี๋ยวนี้นะครับผมจะได้แล้วก็ปิ้นกําลังใจให้ทุกเสียงทุกสายทุกคนตุยนะครับผมชมบ่ายๆแบบอีจะได้แล้ววันนี้นะครับผมก็ยังต้องเตือนในเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฟุ้นกันเนาะแต่อื่นได้แล้วนะครับผมสําหรับใครที่ทาโทรมานะเดี๋ยวสักครั้งนึงนะเฮาเซตชงแรกปุ๊บเฮาเปิดสายลังไม้หน้าไม้เฮาก็เปิดเนอเดี๋ยวช่วงหน้าเฮามาอุกันหน้าใหม่กันได้เนอแต่ตอนนี้ต้องมาเตือนในเรื่องของอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะครับว่าช่วงเนี้ยวันที่4นี้เปิดก็เตือนแหมแล้วนะครับสำหรับฝนนะอาจจะตกเพิ่มโทประเทศไทยกันเลยโดยเฉพาะภาคเหนือของเฮาเหนืออีสานเจอแน่นะครับผมเป็นบอกเจอีเนาะอุตุนิยมวิทยาเปิดพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงลงหน้าไว้นะครับว่าประเทศไทยของเฮามีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนก็จะตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนของเฮานะครับแล้วก็มีตีด่านตะวันออกนะครับของภาคตะวันออกเชียงเหนือเนาะมีฝนตกหนักถึงตักบางแห่งดังนั้นแล้วก็ช่วงนี้ดูในเรื่องของน้ำป่าน้ำโถมน้ำไหลปะทองว่าอย่างก็อันน้ำไหลลุ่งดอยมานะดินโคลนถล่มต่างๆเนาะภาคเหนือเปิ้นบอกว่า 60% ของพื้นที่โดยประมาณนะครับก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่มีละปูนต้อยนะครับผมลำปางแพร่อุตรดิตถ์ยาวไปจนถึงตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะขณะตีเจงไฮพะเยาแล้วก็นานก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นแล้วเนาะช่วงนี้ต้องบอกว่าทุกจังหวัดของภาคเหนือละกันจะต้องเฝ้ารับมือในเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนเนื่องจากว่าเฮาก็ได้รับในเรื่องของเป็นคำว่าผลนะผลพวงนะจากพายุต่างๆแล้วก็ร่องมรสุมต่างๆที่มันอยู่นอกประเทศเฮาปุ่นแต่นะครับผมพอมันเกิดพายุขึ้นมาเนาะมันดูดหลั่นความชื้นดูดลุ่มเข้าไปกลางศูนย์กลางมันก็จะทำหื่นนะบ้านเฮาได้รับผลกระทบพองนะครับในเรื่องของฝุ่นต่างๆและช่วงนี้ก็ปิ้นของช่วงหน้าฝุ่นโต้ยนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับใครที่จะไปไหนนะครับผมต้องบอกเตือนกันอีกเนอว่าเรามาระวังกันโต้ยขับรถขับลาดนะครับเนื่องจากเวลาเฮาขับรถเนาะมันจะปิ้นชมเวลานะสมมติว่ามายการนี่ไปช่วงเวลาฝนตกไงช่วงเลิกงาน4โมงกึ่ง4โมงแรงนะครับผมแห่โมงอีเนาะก็จะเป็นช่วงเวลาของฝนตกเหมือนกันเลยเหมือนมันหูเนาะเหมือนเฮาเขาบอกกันแม่ว่าโอ้เป็นฝนราชการเนาะไอ้นั้นเลิกงานพร้อมกับคุณพอดีเลยนะครับดังนั้นแล้วใครจะไปที่ไหนถ้าหากใจรถเครื่องนะครับผมอย่าลืมปกเสื้อกันฝนนะครับผมก็แนะนําให้ใจอันจ่องกันเตอเนาะเพราะว่ากางจ่องตัวมือนึงมือนึงขับรถมันตึงสั่นมาตึงไหวนะครับผมแล้วลุมปึ้งบึ้งเนาะเอ้ยนะจ่องปิ้นดอกโบมากกว่าจ่องปึ่งไปเฮรถจะมากุลเอานะครับผมดังนั้นแล้วก็จะไปไหนกันเตอร์นะครับผมหาฝุ่นตกแล้วปิ้นรถเครื่องก็อยู่กับตีก่อนนะรอฝุ่นมันซาสักหน่อยฝุ่นมันเอิญสักหน่อยแล้วค่อยไปกันเนอะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับผมวันนี้มองลาปูนนะครับก็จะมีเรื่องราวมาอัปเดตหลายอย่างด้วยกันนะแน่นอนเลยว่าข่าวตอนนี้ตีได้ยินอันในโซเชียลอินเนาะก็จะมีอันข่าวอันนึงที่มาออกพี่หนุ่มนะครับผมว่านี่เรื่องของแพทย์เนาะแพทย์ติดาอันผู้ป่วยนะติว่าผู้ป่วยว่าโอ้ใจบัตร30บาทอีนะแน่มาดูถูกเปิ้นอีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันหน่อยว่าบัตร30บาทที่เรามีกันอยู่เนี่ยใจยังได้พองนะครับคุ้มครองยังได้พองดังนั้นแล้ววันนี้เราจะมาอู่กันในเรื่องนี้เนาะแต่อื่นได้แล้วฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเพลงติดอันจัดหื้อละกันเนาะเดี๋ยวใครจะขอเพลงโทรเข้ามาเนอนะครับผมเอาเพลงนี้ไปก่อนจากน้องอันก่อนละกันเนอ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนต้องหมุนคืนมาลิ่นวันกันไปหน่อยเนาะหมุนขึ้นมา95เมกะเฮิร์ตนะครับผมสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมตะกี้เพลงติจบปลายเพลงจันนะครับผมของหญิงทิติการเนาะแล้วก็มีสายหลังไม้3สายตัวกัน3บทเพลงนะครับผมเดี๋ยวจะจัดเหินในช่วงต่อไปเนาะช่วงนี้มาฮับสายทําไมกันสัก1สายก่อนละกันนะครับวันนี้มีข่าวคราวมาฝากกันต่อยนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ครับผม
2: วันนี้มาสายเน
1: า
2: ะ
1: แหมวันนี้มาขวายเป็นมาก่อนหน้า3คน
2: กินข้าวต้มข้าวเหนียวจ้า
1: วันนี้กินข้าวมันไก่ครับผม
2: อ๋อแล้วนี่มันจะขอเพลงโกดำเนอะ
1: โกดำเน
2: า
1: ะเ
2: จ
1: ้
2: า
1: ได้เลยครับ
2: มาพูดเสียงสาย
1: ครับผม
2: พี่เจ๊ก็น่าไหมเสียงเราอะไรกัน
1: ครับขอบคุณจันนะครับ
2: จะรอฟังนะเจ้าย
1: ินดีครับผม
2: เจ้า
1: ขอบคุณครับ1สายหน้าไม้นะครับผมจะได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับผมใครที่จะขอเพลงเดียวหลังไม้เจอกันได้นะครับผม4บทเพลงที่ขอก็เข้ามาตอนนี้อยู่ในลิสต์นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดกันในช่วงหน้าเนาะเพลงต่อไปก็รักพี่เสียดายน้องนะครับผมเอาแบบบนห้องวัตุนฉบับเนาะสักชายวันชัยนะครับผมได้เลยนะครับผมแต่วันนี้จะมาอัปเดตในเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับผมข่าวเค้าที่เกิดขึ้นก็คือมีคุณหมอท่านนึงเนาะครับมีปากมีเสียงนะครับผมกับคนไข้เนาะในเรื่องของบัตร30บาทนะครับผมทางนี้นะครับผมทางรัฐบาลประกอบไม่ได้นิ่งเฉยนอรองโฆษกสำนักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านพลอยทะเลนะครับเพิ่นก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วนะครับว่ากรณีแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะหรือสปสช.นั่นแหละหรือซิกบัตรทอง30บาทนะครับมีพฤติกรรมแล้วก็ถ้อยคำติ่มเหมาะสมต่อผู้ป่วยนะครับผมรวมถึงมีการแบบว่ากล่าวพาดพิงในลักษณะของการเหยียดหยามผู้ใช้สิทธิ์รักษาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสื่อออนไลน์เนาะใครที่พอโทรทัศน์ก็จะหันใครที่พอในสื่อออนไลน์ก็จะหันนะครับผมแล้วก็สร้างความกังวลใจต่อพี่น้องประชาชนตีได้รับสิทธิ์ของ30บาทนี่แหละครับผมบัตรทองของเฮารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะปิ้นจะอั้นกาหมอปันอู่แต่ก่อทางนี้นะครับผมท่านพลอยทะเลปันก็ออกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงสาธารณสุขเนอะบันนิ่งนอนใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้สั่งการเฮอมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับผมเพื่อเกิดความชัดเจนแล้วก็สามารถชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนแบบตรงไปตรงมาได้นะครับขณะเดียวกันเลขาธิการแพทยสภาเนาะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นด่านจริยธรรมของวิชาชีพเวชกรรมนะครับผมโดยจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงเนอะพยานหลักฐานต่างๆมีการมีกระบวนการทางกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับผมหากผลการตรวจสอบปิ้นจะได้นะครับผมที่เกี่ยวกับการกระทำเนาะก็จะมีการบังคับนะครับในเรื่องของจริยธรรมทางวิชาชีพนะครับจะได้มาดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับข้อบังคับแพทยสภานะครับว่าโดยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมอันนี้ปี65เนอะได้กำหนดหลักสำคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็นเหตุเสื่อมเกียรติสักเกียรติศักดิ์นะครับของวิชาชีพและจะต้องประกอบวิชาชีพโดยความสุภาพปราศจากการบังคับหรือขู่เข็นเนอะรัฐบาลเป็นยืนยันเลยนะครับว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์รักษาแบบใดก็ตามนะครับล้วนมีสิทธิ์นะครับผมและมีสักมีสีตามความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการเหื่อสิทธิ์และการรักษาเนี่ยของรัฐนะครับที่จัดเหื่อเนาะบ่ควรเป็นเหตุเหื่อผู้ป่วยต้องถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามหรือได้รับการประพฤติลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเปิ่นนะครับผมทั้งนี้นะครับผมระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตร30บาทเนี่ยแหละบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง20ปีแล้วเป็นระบบสำคัญนะครับที่จะดูแลเนาะพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพเพื่อแก่พี่น้องคนไทยรัฐบาลเป็นย่ำเลยนะครับใครที่ฟังอยู่เนาะสิทธิ์รักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ใช่สิทธิ์ขั้นต่ำสำหรับผู้ด้อยโอกาสแต่เป็นสิทธิ์ด้านสุขภาพที่พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันพร้อมยืนยันนะครับว่ารักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยยังคงถือความมั่นคงนะครับผมในการรักษาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพเพื่อการบริการรวมถึงการยกระดับนาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลเหื่อดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้รัฐบาลเปิดออกมายืนยัน

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สองบทเพลงนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมหนุ่มหมอแคนพอเป็นเพลงแก่อันนี้ก็อันบ่าวหมอแคนนะหนุ่มหมอแคนนะครับผมแถมเพลงนึงที่จบไปนะครับผมรักพี่เสียดายน้องสองบทเพลงนะครับผมฮับสายนามัยสักหนึ่งสายกันนะครับก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารขั้นตอนเนอะสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ ครับผมครับผมเพลงอย่างนี้ครับเพลงอย่างนั้นครับผม
2: กอดนอกผ้าห่ม
1: กอดนอกผ้าห่ม
2: ครับ
1: ครับได้ครับผม
2: คร
1: ับ ขอบคุณจันนะครับผมหนึ่งสายนะครับขอบคุณจันนะครับผมมีหลายเสียงหลายสายด้วยกันนะเดี๋ยวจัดนะครับสำหรับบทเพลงเนาะแต่กิ๊บเอิญเข้ามานะครับว่าตั้งอบจนะครับผมบนเดรมกระทาจังหวัดเนาะเดี๋ยวเขาไปดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับผมเดี๋ยวนี้อันหน้าฝุ่นเนาะหน้าฝุ่นมาพายุมาเดี๋ยวเขาก็จะตุ้มตุ้มตอมตอมกันในเรื่องของน้ำจะขื่นก็เหาะนะน้ำจะไหลดีก็ฮาอีน้ำเดี๋ยวนี้นะตอนตีมีรายการอบจไปนะกับรายการผู้ว่าเนาะเปิ้นก็จะมีในเรื่องของการที่มาพูดคุยให้ฟังน่ะ2วันแล้วเนาะแต่ว่ากับวันนี้ก็อู่ในเรื่องของการขุดลอกลำน้ำต่างๆนะครับผมที่มีวัชพืชนะครับผมตอนแรกก็มีข้อห่วงกังวลเนาะในเรื่องของการขุดนะว่าปิ้นหน่วยงานอปทก่อนหรือว่าอันการทาต่างๆก่อนนะที่เปิ้นเป็นดูแลในเรื่องของลำน้ำชนรับประทานต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้เปิ้นก็ผู้ว่าก็ลงไปดูแล้วนะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะก็บอกว่าถ้ามีการเอาวัชพืชขึ้นมาเนี่ยมันปิ้นหยังนะทางอปททําเดี๋ยวแล้วเปิ้นก็ลงไปนะโดยพี่ใหญ่ของเฮาก็อบจ.เปิ้นก็ลงไปดําเนินการเนาะที่ลําทาเปิ้นบอกว่าขอบคุณจัดนักจัดหลายนะครับผมแล้วก็จะทําเฮอพี่น้องสบายใจขึ้นเนาะในเรื่องของน้ํามันก็จะไหลคลองขึ้นนะครับผมแต่ก่อนนี่โอ้ถ้าจะมีอันตุ่นใหม่ใบหญ้ามันขึ้นเนาะมันเป็นธรรมชาติเนาะแต่จะได้แล้วช่วงนี้นะครับผมหลายๆตีด้วยกันเนาะที่ทางทางผู้ว่าเปิ้นก็เฮอความเปิ้นเฮอความสําคัญในการที่จะไปดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับโดยอย่างแรกเนาะที่เตรียมการไว้ก็คือการขุดไปพอวัชพืชต่างๆหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิ้นก็ได้มาเอาออกพองละหรือที่ไหนนะครับผมตีมีเนาะก็สามารถเอิ่นกันได้เนอะเพื่อจะได้บอกว่าตรงหันตรงนี้นะครับหรือว่าไก่เคียงก็คืออปทของเฮานั่นแหละไปบอกเปิ้นได้นะครับผมหรือบอกฝากปอกกำนันแม่กำนันไปก็ได้นะครับผมเปิ้นก็ถึงจะไปส่งต่อกันเป็นทอดๆนะครับผมเพื่อที่จะได้มาทำหือบริเวณหันนะครับดีขึ้นนะครับน้ำก็จะไหลหม้อขึ้น น้ำไหลหม้อเนาะถ้าเป็นคนยองน้ำไหลมันหม้อขึ้นมันไหลล่องๆไปเลยๆนะครับผมแต่กี้เขามาอู่การในเรื่องของซิดนะ30บาทนะอันนี้เอามาฝากกันต่อเนาะยาวๆกันไปสำหรับในเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่นะครับบัตรทองของเขานั่นเองนะมาเช็คซิดกันสักหน่อยนะครับผมบัตรทองโนดไอ้ยังได้พองรักษาไอ้ยังได้พองนะครับผมการโนดเพื่อบำบัดนี่นะหรือการโนดรักษาเป็นการกดจุดสำคัญนะครับบนทางกายของเฮาเกี่ยวโยงกับการปวดเมื่อยเนาะเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บไหล่เจ็บบ่านะครับผมโดยใช้หลักการกดจุดกระจายลมนะครับตีข้างในสินนะครับหรือว่าเคลื่อนไหวเนาะอย่างคือมันปกติขึ้นนะซึ่งแต่ละอาการปวดแต่ละตำแหน่งอ่ะก็จะมีจุดการรักษาแตกต่างกันออกไปแต่แบบไหนพองนะครับผมถึงจะเบิกได้นะตามซิดบัตรทองของเฮาอย่างแรกนะครับผมกลุ่มออฟฟิศซินโดรมนะสำหรับใครตีทำงานหน้าจอคอมทั้งวันนะครับผมพิมพ์งานนะเต็กคอมยูฮันนันเนอร์นะปิ้นเจ็บหลังนะคอบ่าไหล่ประจะชอบคำว่าคอบ่าไหล่เนาะอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่หลังเนี่ยจากการไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถนะอยู่ที่เก่ามึนๆเดิมๆนานๆอีเนาะพอลุกไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวจะนายก็ห้องแล้วนั่นแล้วออฟฟิศซินโดรมนะครับเบิกได้เนาะสำหรับ30บาทนะครับผมไหล่ติดเนาะหัวไหล่ติดขยับแขนสะดวกยกแขนขื่นมีอาการเจ็บตึงรอบคอไหล่อีนะหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาร่วมด้วยนะนิ้วล็อกนะครับผมไปห้องว่างอหรือเหยียดนิ้วมันตึงลำบากขนาดเนอะมีเสียงดังก็ก็เก๊กๆนะเจ็บโคนนิ้วอีนี่หรือว่าปวดตามสะโพกสะลักเพชรอีเนาะการปวดลึกนะครับบริเวณสะโพกหรือร้าวลงขาคลายอาการของสินประสาทถูกกดทับเนอะอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับผมการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อแล้วก็คอต่อของผู้ป่วยนะครับที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดเข่านะครับผมอาการปวดตึงเข่า CR เสียงนะครับพอกรอบแกรบกรอบแกรบนะลูกก็กรอบแกรบกรอบแกรบนั่งก็กรอบแกรบกรอบแกรบอีนะหรือขยับข้อเข่า ได้ไม่สะดวกนะหรือมันทรุดนั่นเองนะครับผมสามารถไปตรวจประเมินโดยแพทย์แผนไทยก่อนเขารับบริการนะนอกจากนี้นะครับผมยังมีหัตถการพอเข่าตัวเนออบสมุนไพรแล้วก็การจ่ายยาสมุนไพรตัวสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์การรักษานะพอเข่าอบสมุนไพรการจ่ายสมุนไพรนะครับผมอันนี้ก็นำมาฝากกันนะติดต่อกันได้นะครับผมสำหรับสิทธิ์30บาทเนาะสิทธิ์บัตรทองของเฮาเบิกได้ตามสิทธิ์การรักษานะครับผมอันนี้เอามาฝากไว้ในช่วงนี้ละกันเนาะพอตะกี้เฮาอู่กันในเรื่องของแพทย์คนหนึ่งนะในการที่จะมาไปห้องว่าดูมินนะครับผมคนที่มีบัตรทองนะครับผมจะได้แล้วสิทธิ์การรักษาเนี่ยเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนทุกคนอยู่แล้วและเป็นก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องซาวปีละเนอในเรื่องของบัตรทองนะครับผมดังนั้นแล้วก็รับรองในเรื่องของคุณภาพนะครับผมพรใดละกันเนาะพรใดนะครับผมน่าจะขอมาจากฮงโง่ก่อนนะจ๊ะแมนละเนาะจะได้เราฝากทุกเซนทุกสายกันต้นเนอกับพรใดนะครับผม

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สามบทเพลงไปเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเพลงนักขนาดเลยนะครับในลิสต์ของเฮาวันนี้นะครับผมสร้างคนหลายใจนะครับผมไม้พี่รมพรนะครับผมขอมาจากทางผู้ฟังต่างละปูนี่แหละครับผมบอกว่าหม้อเพื่อดีเจโอ้ฝนจังครับ จังคนหลายใจดีนะเดี๋ยวเป็นคนหลายใจเนาะแอมบทเพลงหนึ่งที่เจ้าไปนะครับโกดามนะจากคันที่โฮมเนาะแล้วก็ต่างฮงโงขอมาพรใดนะครับผมพี่ว่าพรนี่นะผมถามว่าพรใดเนี่ยคือพรคนไหนอินเตอร์เนาะกำลังเคยฟังเหมือนกันนะครับคุณทุกเส้นทุกสายตีคอเพลงเข้ามานะครับผมเริ่ม2เพลงนะครับผมหลังจากตีเฮาบอกเรื่องนี้ไปปุ๊บเขาจะเปิด2เพลงติเลิร์นเนอร์กอดนอกผ้าห่มนะครับแล้วก็คืนนี้เมื่อปรีกายนะครับผมท่านผู้ฟังที่อยู่ตั้งน้องหอยตาตั้งบันลองไปบอกว่าโอ้ค้างหน้ามาตั้งบานเฮาพองเตอร์เอ็นนะเยะหน้าน้ำแห้งบ่เดียวนี้ไอ้ท่านก็มันมีหลายตีหลายตาเนาะเนื่องจากว่าพื้นที่แต่บานเฮาต้องบอกจากอีนะครับว่าบานเฮามีพื้นที่หลายพื้นที่ตึงสูงตึงต่ำตึงดอนนะมันมีหลายอย่างนะครับผมดังนั้นแล้วการบริหารจัดการน้ำตึงบองต้องบริหารแบบภาพรวมเนาะต้องบอกจากอีนะครับผมทางบ่ว่าจะผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าอปจเทศบาลต่างๆเนาะในการเปิดปิดน้ำด้วยอย่างต่างๆนะครับเป็นต้องมองภาพรวมถ้าสมมติเป็นบอกว่าค้างน้ำไปน้ำติเก็บไว้เลื้อน้อยป้อนในหรือดูแลงแฮมนะเพราะว่าตอนนี้ปกติเอลนินโญเนาะเหมือนที่น้องอันเอามาอู่แต่ว่าเอลนินโญมันคือภัยแล้งที่เราต้องมาเฝ้าระวังกันอีกอย่างต้องมาเฝ้าระวังน้ำปะโถมฝุ่นก็ตกอีนะแต่ที่จริงแล้วมันคือในคือมวลรวมนะครับผมน้ำปีนี้นะครับผมเพราะว่าจะฝุ่นหรือว่าอย่างก็ตามมันจะตกหน่อยกว่าปีก่อนๆนะครับผมจึงอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภัยแล้งกันเนาะแฮมเรื่องละกันนะครับผมที่จะเอามาเอิญกันในเรื่องของการจ้างงานนะครับผมรัฐบาลเป็นเตือนในจ้างนะโทรประเทศเลยห้ามจ้างหรือให้บอใช้บริการเนาะแรงงานต่างดาวทำงานผิดกฎหมายมีโทษนักเนอร์นะครับผมเปิ้นออกมาบอกว่ารัฐบาลถึงความสำคัญนะครับการบริหารจัดการแรงงานต่างดาวนะครับผมที่อยู่ในระบบคือมันถูกต้องตามกฎหมายเนาะโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในงานการดำเนินการเชิงรุกก็คือออกไปตรวจสอบไปบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในสถานประกอบการนายจ้างแล้วก็แรงงานต่างดาวที่ทำผิดนะครับผมรัฐบาลเป็นเตือนนายจ้างกูคุณเนิร์ดแล้วก็สถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับหึงงดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างดาวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเนอะไม่ใช่ว่าเลิกจ้างกูคุณนะใครที่มีตามกฎหมายแล้วก็คือมีใบอนุญาตทำงานอันนี้จ้างได้นะครับผมหรือบางคนทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะครับผมห้ามจ้างโดยเด็ดขาดเช่นนะครับผมงานโนไทยการตัดผมการเสริมสวยการขับรถขับขี่ยานพาหนะเนาะเนื่องจากว่าปิ้นการกระทําตีเข่าขายผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.บริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวปี60เนาะหากนายจ้างนะครับหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวตีบ่มีใบอนุญาตเข้ามาทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ได้รับนะครับผมจะมีโทษตั้งแต่1ปั๊บนะครับผมโทษปั๊บก็คือ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนนะครับผมต่อคนต่างด้าวที่จ้างงานนะ1คนก็โดนไปเลยนะ 10,000 ถึง 100,000 บาทและหากกระทำผิด3นะครับผมเจอแฮมรอบหนึ่งจะมีโทษจำคุกเหมือนกัน1ปีหรือปั๊บตั้งแต่ 50,000 จนถึง 200,000 บาทนะครับผมต่อนะครับต้องต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนนะครับผมในยอดนี้นะหรือตึงจำแล้วก็ตึงปรับและถ้าหากถูกห้ามจ้างคนนะและจะถูกห้ามจ้างคนต่างดาวทำงานเป็นเวลา3ปีด้วยกันนะครับผมโซนแรงงานต่างดาวหากทำงานโดยบ่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากซิติเดทฮับอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่แห่ปันจนถึง 50,000 บาทเนอหรือเมื่อชำระค่าปรับแล้วนะครับจะถูกส่งตัวปิกนะครับส่งตัวออกจากนอกราชอาณาจักรรวมถึงถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยกันนะครับผมเน้นย้ำเพิ่มเติมเนอรัฐบาลต้องการสร้างมาตรฐานการใช้แรงงานที่ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมเพื่อป้องกันในเรื่องของปัญหาการฆ่ามนุษย์แล้วก็การแย่งอาชีพสงวนของคนไทยโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะลงพื้นที่ตรวจสอบทำงานแบบเชิงรุกนะครับผมดังนั้นแล้วเตือนนะครับผมนายจ้างนะครับผมแล้วก็เตือนเนาะในเรื่องของแรงงานต่างดาวที่ทำงานนอกเหนือจากซิทที่ตัวเก่าได้รับนะครับผมเรามาระวังไว้ตัวนะครับอย่าทำผิดตามกฎหมายเนื่องจากว่ามีกฎหมายในการที่จะมารองรับนะครับผมนั้นแล้วก็ฝากไว้ตัวนะครับในเรื่องของการจ้างงานเนอะสองบทเพลงละกันนะครับผมเพลงแรกนี่กอดนอกผ้าห่มก่อนละกันเนอะ

ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมสำหรับบทเพลงติขอกันเข้ามานะครับหลายเพลงตะการนะครับผมวันนี้จัดเธอครบทุกท่านแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมช่วงนี้ฝนตกเนอร์นะครับผมบันเทิงไว้ 60-70% ของพื้นที่นะครับดังนั้นแล้วดูแลสุขภาพกันต้อยใครจะไปไหนก่อดูแลในเรื่องของการเดินทางต้อยนะครับผมถ้าใครรับก็จอดรับติปั๊มให้ก่อนเนอร์นะครับผมระวังรับนายเห็นต้อยนะครับผมฝากไว้ต้อยช่วงนี้อยากจะเห็นดูแลสุขภาพพิเศษเนาะเนื่องจากว่าโรคภัยไข้เจ็บก่อนหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับผมมองละปูนะครับผมมาปักกันจันถึงสุกนะครับผมแล้วมาปักกันใหม่วันจันหน้าปุ่นเนอร์สำหรับวันนี้น้องอ่านขอบคุณจันนักจัดหลายมียังเหินเนอร์มาปักกันใหม่วันจันนะครับผมสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้ย้ำว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกรณีมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งหากมีการลักลอบจริงจะต้องสั่งปิดและปราบปรามอย่างเด็ดขาดคริสนาสวนแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9คาดสร้างผลภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9กับสำนักงานเขตห้วยขวางพบศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันและมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง แล้วเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าอาคารที่เชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำและมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยจากน้ำมันให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนจากอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วในวันนี้หลังทางเข้าอุโมงค์ถูกเศษซากและดินถล่มปิดทับจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยคนงานทั้ง2คนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วด้านสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมีคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A สูญหายอย่างน้อย557รายและคาดว่ามีคนงานอีกประมาณ115คนยังติดอยู่ในอุโมงค์หลักของโครงการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวัน
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: Soft Power ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
12: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
13: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
12: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
13: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
12: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้ว มันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
14: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ่ายน้ำและไฟกับโครงการใหม่จนกว่าจะมีนโยบายควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายพลสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาโดยขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนสำหรับการดำเนินการในระยะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะพิจารณาออกระเบียบมาตรการหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาน
7: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่34เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีมติเห็นชอบรายงานซึ่งรวบรวมผลการศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารภาครัฐโดยเน้นให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับฐานะการคลังจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความพร้อมลด ความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และให้ความสำคัญกับสวัสดิการสาธารณสุขการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยสำหรับหัวใจสำคัญของงบประมาณปี2570คือการใช้งบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เบิกจ่ายได้ตามแผนและต้องวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพชวิชาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายน
8: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นี้แม้ว่าฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเป็นผลดีในการช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสอใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสอไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสอทุกสาขาแอป GHB All Gen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

0: เทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถเชิญรัฐมนตรีไปชี้แจงตามระบบรัฐสภาได้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแต่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์พดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
7: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 21.6 ล้านบาทโดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการประเมินความเสียหายของบ้านเรือนยานพาหนะและทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงและซุ่มยิงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่9อำเภอระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการเยียวยาจิตใจและการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เยียวยาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาส
8: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รงทะเลตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นพร้อมร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองทหารพรานกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลเป็นเสาหลักครอบครัวและสมัครเป็นทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเกือบ20ปีก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพร้อมยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเวลาดี4โมงแรงวันนี้สวทเจียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นแม่ค่ายพาทุกท่านไปติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน8จังหวัด10สถานีกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเวลาดี4โมงแรงวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเฮา2คนเจ้าดีเจป๊อปประสิทธิพรตันเกติชัยและก็ดีเจแจงอลิสาเพียงตั้งเจ้า
2: ข้อมูลข่าวสารมากมายนะเจ้ากิจกรรมโครงการต่างๆมีการติดตามสถานการณ์น้ำนะเจ้าการบริหารจัดการพื้นที่การบริจาคขยะหรือว่ามีการบริจาคเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมของวิทยาศาสตร์ตัวโอ้โหวันนี้น่าสนใจหลากหลายเรื่องราวตัวเจ้า
1: เจ้าแล้วก็มีเรื่องของผลการจับกุมด้านยาเสพติดนะเจ้าผลแล้วก็การขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดนะเจ้าแล้วก็มีการจับกุมตีเปิดล้านคาราโอเกะมาได้รับอนุญาตรายงานจะเป็นจะได้เนื้อหาข่าวจะเป็นยังไงติดตามกันได้เจ้าในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ในช่วงแรกนี้ปาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามกันตีข่าวสารของตั้งจังหวัดเจียงใหม่เจ้าวันนี้เจียงใหม่พนึกกำลังทุกภาคส่วนในการติดตามดูแลฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนเจ้าในชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเจียงใหม่ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดตีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่รุ่นที่3ประจำปี2569เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติเจ้าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดตีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทำงานในระดับหมู่บ้านและชุมชนเจ้าซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติถือว่าเป็นกำลังสำคัญเลยนะเจ้าในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายศักรวีสุภาประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเจียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมโดยการจัดอบรมในเตือนนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติจาก9อำเภอมาเข้าร่วมกว่า50คนเจ้าโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ในชัชวาลปัญญาก็ได้กล่าวว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมเจ้าตีรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนและยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในกู้วันนี้โดยหน่วยงานภาครัฐก็ได้ดำเนินการยังเต็มกำลังความสามารถทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามการบำบัดและการฟื้นฟูโดยเฉพาะการป้องกันถือเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาเลยเจ้าการดำเนินงานของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวย่อมมีข้อจำกัดจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครและพี่น้องภาคประชาชนซึ่งเสมือนกับเป็นผู้ปิดท้องหลังพระตีมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐพร้อมทั้งมุ่งฮือโอกาสผู้ตีเกยพิษผ่าเจ้าหรือผู้ตีต้องการกับตัวกับใจฮือกับคืนสู่สังคมใจชีวิตอย่างถูกต้องโดยบับปิกไปกระทำความผิดซ้ำซึ่งอันเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญเจ้าของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนซึ่งก็เจอวันในหลายพื้นที่ของทุกจังหวัดนะเจ้ากำลังขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดกันอยู่เจ้า
2: ไปติดตามกันที่ตางฝางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปิ้นมีการจับมือกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มมุ่งสร้างกลไกป้องกันที่จะ การรักษาโดยชุมชนตนนะเจ้าทางด้านนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้กับด้านนายสมภพนอแก้วปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่อายพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มในเขตพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็มีการทำงานร่วมกับศาสตราจารย์ดร.พีรพงศ์จิตเสงี่ยมและคณะวิจัยเพื่อที่จะมีการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและบริหารจัดการน้ำในระดับตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะประเมินสภาพพื้นที่จริงๆแล้วก็เก็บข้อมูลจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซ้ำซากการจัดโครงการนี้ที่จะมีการพัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการการนำเทคโนโลยีเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการทับมือและการปรับตัวของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นระบบพร้อมมีการผลักดันเพื่อเกิดกลไกการป้องกันเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมดินถล่มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
1: ไปกันต่อตีจังหวัดลำปูนเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าตีจังหวัดลำปูนนั่นเป็นมีการจัดกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UHC ให้กับบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดเพื่อตีจะนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องนะเจ้าแล้วก็ถูกวิธีและเป็นการลดปริมาณขยะตีต้องนำไปฝังกลบเตยเจ้าแต่ว่านี่นะเจ้าตีบริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UHT เพื่อส่งมอบและขายให้แก่บริษัทไทยเบเวอร์เรจรีไซเคิลจำกัดเพื่อนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและเป็นการลดปริมาณขยะตีจะต้องนำไปฝังกลบโดยนายไพรัชจัดสง่ารองนายกการบริหารส่วนจังหวัดลำปูนจ่าเอกสุนทรอุไรสายผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานอำเภอก็ได้กล่าวรายงานนะเจ้าภายในงานก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าแล้วก็ภาคส่วนของทางบริษัทไทยเบเวอเรจก็มีคุณภกากรองณสกุลผู้แทนฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับภูมิหน่วยการกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานอำเภอก็ได้กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง USC ในเตือนนี่นะเจ้าเกิดจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดลำปูนกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจรีไซเคิลจำกัดโดยทางบริษัทไทยเบเวอร์เรจได้อาสามีส่วนในการสนับสนุนฮับซื้อกล่อง USC เช่นกล่องนมกองน้ำผลไม้กองภาชนะสำหรับใส่อาหารและเบเกอรี่ของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและธนาคารขยะกองทุนขยะในพื้นที่จังหวัดลำปูนซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมสร้างแหล่งจุนใจเพื่อเกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเจ้าทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่จะไปสู่ปลายทางลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยรวมทั้งยังเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในเจ้าของภาคเอกชนในการฮับคืนบรรจุภัณฑ์ตัวสำหรับกิจกรรมในการส่งมอบขยะกอง UHC ในวันนี้นะเจ้าก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะเจ้าทั้งหมดเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น58แห่งด้วยกันภาคีเครือข่ายกว่าปันค้นเหมือนกันนะเจ้าสามารถรวบรวมได้จำนวนกว่า 3,142 กิโลกรัมเพื่อส่งมอบและขายให้แก่บริษัทไทยเบเวอร์เรจรีไซเคิลจำกัดนะเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นแห่งโครงการหนึ่งตีเฮาได้ช่วยกันตั้งแต่ต้นทางเนาะในเรื่องของการบริหารจัดการขยะเจ้า
2: ติดตามกับทางจังหวัดลำปางเจ้าก็มีการรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภองาวหลังเกิดฝนตกสะสมส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากได้มีการเข้าไปท่วมนะเจ้าบ้านหวดแล้วก็อำเภองาวเนี่ยมีการตีเข้าไปสำรวจว่าติดตำห้วยได้รับผลกระทบจำนวน5หลังคาเรือนโดยมีผู้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเจ้าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากเศษไม้กีดขวางตังน้ำบริเวณต้อลอดเลี่ยมของหมู่บ้านก็เลยส่งผลให้น้ำระบายปะตันล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดทักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงนะเจ้าป้องกันความเสียหายโดยสถานการณ์ที่คลายระดับน้ำลดลงแล้วก็ปิกเข้าสู่สภาวะปกติโดยสำหรับ วันนี้ก็มีการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาโดยทางด้านนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็มอบหมายให้ตั้งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวดกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะจะมีการลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยที่ตอนนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นขอเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะขอรับความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วก็จะมีการให้ได้รับสิทธิ์รวมถึงความช่วยเหลือที่รวดเร็วทั่วถึงตัวนะเจ้า
1: ในช่วงนี้ไปกันต่อตีข่าวสารจากต่างแม่ฮ่องสอนกันพ่องนะเจ้าวันนี้พัฒนาชุมชนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการฮับฮู้งานกองทุนแม่แห่งแผ่นดินเจ้าแล้วก็มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี2569เจ้าโดยวันนี้นะเจ้าตีอาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีนางมัลลิกาจีนลักลอยพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเตือนนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งน้อมนำพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนเจ้าสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการตีพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนนำไปสู่การรวมพลังของพี่น้องประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปี2569มีหมู่บ้านต้นกล้าตีได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน9หมู่บ้านไต่กันเจ้าได้แก่บ้านเจ้ามอบ้านเมืองน้อยบ้านปังหมูบ้านซบปองบ้านคำซุกบ้านแม่สะกึดบ้านซบหานบ้านแม่ไล้จอหลาแล้วก็บ้านสื่อมือนะเจ้าเงินพระราชทานขวัญถุงจะเป็นทุนตั้งต้นฮื้อกับหมู่บ้านนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนการสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้เกิดในชุมชนอย่างยืนเจ้า
2: ติดตามกระตังแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเพิ่นมีการส่งมอบ power bank 100ชิ้นหนุนภารกิจของฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ห่างไกลเจ้าในการประชุมประจำเดือนของตางกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำเดือนกันยายน2569ทางด้านนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่สเรียงได้ส่งมอบ power bank จำนวน100ชิ้นให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่จะเข้าไปคือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลที่ขาดแคลนระบบไฟฟ้าซึ่งสำหรับ power bank นี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากมิสเตอร์ไมเคิลแอนเดอร์เซนและมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทยที่ได้รับมอบคือกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สเรียงเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้นำท้องที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อกับประชาชนนะเจ้าซึ่งทางด้านตัวแทนก็มีการรับมอบและก็ขอบคุณไปยังผู้บริจาคพร้อมกับมีการยืนยันว่าจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในปฏิบัติภารกิจเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไปโดยเจ้า
1: เจ้าและนี่ก็คือช่วงแรกของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ละปูนลำปางแม่ฮ่องสอนในช่วงต่อไปก็จะได้ติดตามในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านกันต่อเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่าน
1: ปีกมาอู้จากันต่อเจ้าในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านโดยเริ่มกันที่จังหวัดเจียงไฮ้เจ้ามีข่าวสารที่น่าสนใจขนาดเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าเจียงไฮ้เปิดปฏิบัติการเจียงไฮ้ฝ้าใสบุกตรวจคาราโอเกะพบว่าละออนอายุ18ปีต่ำกว่า18ปีเนี่ยเจ้าถึง4คนแต่กันทำงานกลางดึกกลางดื่นก็ได้มีการแจ้งข้อหากับเจ้าของร้านไปกว่า5ข้อหาแต่กันเจ้า วันที่4นะเจ้าเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีนายชูฉิบพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้สั่งการเปิดปฏิบัติการเจียงไฮ้ฟ้าใสเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทุกรูปแบบโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีสถานประกอบการคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเจียงไฮ้เปิดให้บริการเกินเวลาติดกำหนดนะเจ้าแล้วก็อาจจะมีการนำละอ่อนอายุต่ำกว่า18ปีมาให้บริการลูกค้าตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ่รอจ้าเจ้านำโดยนายกองรบกระทุ่มนัดป้องกันจังหวัดเจียงไฮ้ร่วมกับพลตำรวจโทวีรวุฒิพุ่มภัยจิตสารวัตรป้องกันปราบปรามศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามการฆ่ามนุษย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเจียงไฮ้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเจียงไฮ้ตำรวจสภ.บ้านดูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเจียงไฮ้และก็เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเจียงไฮ้เข้าตรวจสถานประกอบการดังกล่าวก่อนเข้าตรวจค้นในเวลาประมาณ3ทุ่มของวันที่3กันยายน2569เจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับเข้าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงภายในร้านคาราโอเกะจือวะล่านอิงเกิ้งคาราโอเกะพบมีหญิงให้บริการประมาณ10คนแล้วก็มีลูกค้าเข้าใจบริการโดยระหว่างการสืบสวนพบข้อมูลว่ามีพนักงานบางรายอายุต่ำกว่า18ปีเจ้ากระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีของวันที่4กันยายน2

0: 6 โมงครึ่งก็จะได้รับค่าแรงวันละ100และมีรายได้จากคาดิ้งเพิ่มเติมแถมเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านรวม5 ข้อหาด้วยกันนะเจ้าตั้งสถานบริการโดยบ่ได้รับอนุญาตส่งเสริมหรือยินยอมฮื้อละอ่อนเพื่อประพฤติตนบ่สมควรหรือเสี่ยงต่อการกระทำผิดจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีโดยบ่แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานตามระยะเวลาที่กำหนดฮื้อลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีเนี่ยทำงานระหว่าง12 นาฬิกาจนถึง6 โมงเมื่อเจ้าโดยบ่ได้รับอนุญาตและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเวลาตีกฎหมายกำหนดห้ามจับนายตวยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำพนักงานหญิงเข้าสู่กระบวนการในการของวิชาชีพนะคะทีมสหวิชาชีพของจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีการสัมภาษณ์คัดแยกว่าผู้ใดที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์ก่อนจะดำเนินคดีดำเนินการตามกฎหมายและก็มาตรการคุ้มครองติดเกี่ยวข้องต่อไปเจ้า
1: ติดตามกันที่จังหวัดพะเยานะเจ้าองคมนตรีพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่จะมีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาติดตามผลการดำเนินการและก็พัฒนาคุณภาพการศึกษาพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยามีทั้งโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาโดยมีทางด้านนางสาวออนอาภาโลบีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมมือการต้อนรับและก็มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการนะเจ้าในการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนติดตามการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและคณะครูแล้วมีการนำข้อมูลไปประกอบสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเกิดผลที่เป็นผู้ประทำซึ่งตอนนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตัวนะเจ้ามีการส่งเสริมทักษะลักษณะที่เหมาะสมการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพและก็สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตัวเจ้า
0: ไปกันต่อตีข่าวสารตั้งจังหวัดแปรเจ้าจังหวัดแปรเสนอ9 โครงการเร่งด่วนของงบกลางประมาณ24 ล้านกว่าบาทนะเจ้าป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เจ้านายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรพร้อมกับหน่วยงานติดเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนงานและโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนผ่านระบบออนไลน์ตามนโยบายของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของภาคเหนือเจ้าซึ่งได้มอบหมายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเร่งจัดทำโครงการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเสนอขอรับงบประมาณดำเนินการโดยจังหวัดแปรได้สำรวจความต้องการและความจำเป็นในพื้นที่และรวบรวมโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ9 โครงการด้วยกันรวมทั้งสิ้นในเจ้า24,777,900 บาทโดยโครงการก็จะประกอบไปด้วยโครงการซ่อมแซมต่อหลอดถนนอ่างเก็บน้ำห้วยจันทน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายคอนกรีตเสริมเล็กลำห้วยแม่พวกอำเภอเด่นชัยโครงการก่อสร้างผนังหินเรียงป้องกันตะลิงพังบ้านป่าป่วยอำเภอวังชินโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเล็กอำเภอเด่นชัยโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเล็กบ้านแม่ยุ่นหมู่ที่3บ้านปงป่าหวายหมู่ที่5และหมู่ที่6และหมู่ที่7โครงการจ้างเหมาหลอกต่อระบายน้ำด้วยรถดูดโคลนในเขตเทศบาลเมืองแปซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญซึ่งทั้ง9โครงการได้จะทำแบบรูปแบบของรายการเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการขึ้นแล้วเสร็จภายใน90วันเลยหากได้รับการจัดสรรงบประมาณพร้อมกับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแปรต่อไปเจ้า
1: ปิดท้ายกันที่จังหวัดน่านเจ้าก็มีการเปิดเวที SMTE ภาคเหนือตอนบนเตื้อที่18นักเรียนกว่า23โรงเรียน622คนที่จะโชว์พลังวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ผลงานสู่อนาคตเจ้า ที่หอประชุมศรีเพชรพิกุลโรงเรียนสตรีศรีน่าน

0: นางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือห้องว่า SMTE เครือข่ายของภาคเหนือตอนบนเทือกที่18ประจำปีการศึกษา2569โดยมีนายธนชาติชาวซ่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกว่า23โรงเรียนรวม602คนนะเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่3-5กันยายน2569เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาการและกอดทานจะทำโครงการตัวนะเจ้าตัวนี้เองก็มีการนำเสนอผลงานด้วยวาจาการประกวดโครงงานการนำเสนอผลงานโปสเตอร์แล้วก็จะมีกรรมการที่ทรงคุณวุฒิห่วมพิจารณาแนะนำและก็พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจัยตัวนะเจ้าแล้วก็เลยมีการส่งมอบธงเครือข่าย SMTE คือกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมในปีการศึกษา2570เจ้า
1: และนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะเจ้าตึง8จังหวัดภาคเหนือตอนบน10สถานีตี5ฟังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณการติดตามทาง Facebook ไลฟ์ตอยของทางเพจสวทเชียงใหม่ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าในช่วงต่อไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้นะเจ้าก็เป็นคิวของสวทอำเภอสมุยเจ้าสำหรับในช่วงนี้เฮา2คนพร้อมกับทีมงานสวทเชียงใหม่ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
4: ค่ะและดิฉันนางสาวชติกาหลาบาลาและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์การทรงงานอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในคราวที่ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อพุทธศักราช2499อันเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจแห่งพระเมตตาในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาชนชาวไทย
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาติและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาติเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาติเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาติเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสัมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆ เจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดน้ำขาดอาหารและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาติสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาติไทยและอาสากาชาติออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดและยารักษาโรคและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักกาชาติด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาติไทยจะนิ่งดูดายอย่างไรได้นอกเหนือจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาติชักธงกาชาติถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาติก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาติไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม
1: จากประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลผ่านภารกิจของสภากาชาติไทยที่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนมายาวนานสู่การน้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันเพื่อการดูแลสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2: หนึ่งในโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างเด่นชัดคือโครงการออร์โธปีดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคกระดูกและข้อจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
1: โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อซึ่งบางรายมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
2: เรื่องราวของการให้บริการทางการแพทย์ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการร่วมกันทำความดีเพื่อประชาชนและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ก่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานในหลายมิติโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
2: ในปีพุทธศักราช2569ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดโครงการออร์โธปีดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นปีที่9เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้เข้าถึงการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปีดิก
1: การดำเนินงานในครั้งนี้มีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัดจำนวน12รายครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและการผ่าตัดกระดูกสันหลังรวมถึงการให้บริการฉีดยาเข้ากระดูกสันหลังโดยผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและประเมินตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย
2: ์นอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้วโครงการยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลเกาะสมุยบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตลอดจนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง
4: ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษเพราะว่าเราได้จัดโครงการออร์โธปีดิกเพื่อแผ่นดินเพื่อเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงทางราชวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดโครงการเดือนละ1ครั้งตลอด12เดือนจนกระทั่งสิ้นสุดในเดือนตุลาคมปี2569นี้นะครับเราไปกันมาทั่วประเทศครับตามที่แพทย์ออร์โธปีดิกสมภูมิภาคร้องขอมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่9นะครับประจำเดือนกรกฎาคมเรามาปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแห่งนี้ครับแพทย์ในพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลือในการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแล้วก็มีมูลค่าการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมเป็นต้นนะครับมันรวมถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญค่อนข้างมากครับร่วมปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่เกาะสมุยและแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทราบข่าวก็ตามมาช่วยเหลือด้วยเดือนหน้าเราจะไปที่โรงพยาบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดือนต่อไปเราไปที่โรงพยาบาลตราดจังหวัดตราดนะครับและก็สิ้นสุดในเดือนตุลาคมที่โรงพยาบาลเชียงคำจังหวัดพะเยาครับและในปีต่อไปเราก็ยังมีโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกครับถ้าพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องการการผ่าตัดทางกระดูกและข้อที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับติดต่อแพทย์ออร์โธปีดิกที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยครับ
1: จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรสู่ความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์และภาคส่วนต่างๆในวันนี้การดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมจึงไม่ได้เป็นเพียงภารกิจด้านสาธารณสุขหากยังเป็นการร่วมกันสืบสานคุณค่าแห่งการให้และการทำประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
2: จากน้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใยสุขภาพของพระสงฆ์นิกรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในทุกสุขของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของพระสงฆ์นิกรในถิ่นทุรกันดารและด้วยพระราชดำริอันลึกซึ้งว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงจึงเป็นที่มาของกิจการด้านสาธารณสุขนานาประการ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: พระเมตตาเปี่ยมล้นพระพันปีหลวงทรงดูแลสุขภาพประสบนิกรชาวไทยจากพระราชดำรัสตอนหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาปีพุทธศักราช2531ณศาลาฤศิดาลัยที่ว่าข้าพเจ้าเห็นเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจแจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหากประชาชนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆให้บ้านเมืองดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าพลเมืองที่เข้มแข็งและแข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิด
2: นับเป็นพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นให้ประสบนิกรชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยทรงดำเนินโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงในโครงการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริดังนี้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเกล้าให้มีโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512เพื่อไปตรวจรักษาราษฎรภาคเหนือที่อยู่ในเขตผู้ก่อการร้ายในเวลานั้นในเวลาต่อมาหน่วยแพทย์พระราชทานยังได้ทำหน้าที่ติดตามขบวนเสด็จเพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่มารอรับเสด็จด้วยโดยในบางครั้งหน่วยแพทย์พระราชทานจะเดินทางไปตรวจสุขภาพประชาชนล่วงหน้าก่อนขบวนเสด็จไปถึง
0: โครงการแพทย์หลวงย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2510เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลหัวหินส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดคณะแพทย์หลวงตรวจรักษาราษฎรในเขตจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ที่ปกติไม่มีหน่วยแพทย์ของทางการเข้าไปดูแลจากนั้นเมื่อมีพระราชฐานในภูมิภาคต่างๆจึงเกิดโครงการแพทย์หลวงตามพระราชดำริไปบริการตรวจรักษาราษฎรในระแวกใกล้เคียงพระราชฐานโดยมีแพทย์อาสาสมัครมาช่วยในโครงการด้วย
2: โครงการศัลยแพทย์อาสาโครงการศัลยแพทย์อาสาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2520เพื่อช่วยแพทย์ท้องถิ่นและเริ่มจัดศัลยแพทย์อาสาของวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดสกลนครเป็นแห่งแรกอันเป็นจังหวัดที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศและเช่นกันโครงการศัลยแพทย์อาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภูมิภาคต่างๆด้วย
0: โครงการหมอหมู่บ้านด้วยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือกันเองได้จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหมอหมู่บ้านโดยให้ราษฎรในหมู่บ้านที่พอมีความรู้สมัครไปอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆการใช้ยาโภชนาการสุขอนามัยและการปฐมพยาบาลแล้วมาแนะนำให้คนในชุมชนในหมู่บ้านโดยเปิดการอบรมในโรงพยาบาลในจังหวัดที่เสด็จแปรพระราชทาน
2: ยาพระราชทานในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะพระราชทานกล่องยาแก่ราษฎรรวมถึงพระราชทานกล่องยาไว้ที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดโรงเรียนหรือศาลารวมใจโดยยาพระราชทานนั้นเป็นยาสามัญหรือเวชภัณฑ์สำหรับทำแผลเป็นต้น
0: หลายพื้นที่ห่างไกลต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะทุกครั้งเมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรไม่เพียงแต่พระราชทานกำลังใจสร้างอาชีพแต่ทรงมีพระเมตตาเมื่อราษฎรได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระองค์ได้ซักถามประวัติผู้ป่วยรับฟังการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างสนพระทัยหากคนไข้รายใดจำเป็นต้องได้รักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครก็ทรงรับไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารไปติดตามเยี่ยมคนไข้ถวายรายงานอย่างสม่ำเสมอโดยมีพระราชสวนีว่าให้ปฏิบัติต่อคนไข้เสมือนเป็นญาติ
2: เมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2514เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่13โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบพระราชภารกิจอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ทรงทราบข่าวว่าที่สุราษฎร์ธานีเกิดเหตุตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายลอบทำร้ายเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวน22คนที่บ้านกระชุมตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่7กันยายน2518ขณะเดินทางกลับจากการเสด็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่622/1ที่บ้านอรัญคามาวสีตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อความทราบถึงพระองค์มิได้ทรงรีรออย่างใดด้วยความเป็นห่วงราษฎรหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเสด็จอย่างทันใดโดยไม่ได้มีการรู้ล่วงหน้ากันมาก่อน
0: วันที่10กันยายน2518นายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เรียกนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีณขณะนั้นมาพบและแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้บาดเจ็บดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00
2: นวันที่11กันยายน2518เวลาประมาณ 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีลูกเสือชาวบ้านและประชาชนมารอรับเสด็จอย่างล้นหลามตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินบนสองฝั่งถนนสายเล็กๆภายในโรงพยาบาลตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีจนถึงตึกพักฟื้นผู้ป่วยแต่เนื่องจากไม่มีหมายกำหนดการมาก่อนจึงไม่มีประรำพิธีใดๆสำหรับรับรองผู้มารอรับเสด็จอันเนืองแน่นแต่ทว่าความร้อนของแสงแดดในวันนั้นก็ไม่อาจทำลายความตั้งใจของผู้คนในวันนั้นได้เลย
0: ทันทีที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอดบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกราบบังคมทูลถวายรายงานทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและประชาชนที่รับเสด็จตลอดทางจนกระทั่งถึงตึกพยาบาลสงฆ์และตึกพิเศษ4อันเป็นที่พักรักษาของผู้บาดเจ็บได้ทรงเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนและลูกเสือชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทรงตรวจดูบาดแผลของผู้ป่วยโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดและพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกคนโดยมีนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นเป็นผู้ถวายรายงานการรักษาน
2: ายแพทย์พนัสอุทโยภาสอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นการสู้รบระหว่างรัฐกับผู้คบคิดต่างอุดมการณ์ทางการเมืองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ในสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รุนแรงมากในช่วงนั้นตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกซุ่มโจมตีที่เคียนซาบาดเจ็บหลายนายมาพักรักษาตัวที่ตึกพิเศษและตึกสงอาพาธโรงพยาบาลรู้ข่าวกระทันหันมาว่าในหลวงจะเสด็จจึงไม่ได้มีพิธีการเตรียมการจัดรับเสด็จตามธรรมเนียมแต่อย่างใดในหลวงทรงถามไถ่อาการของผู้บาดเจ็บด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพุทธศักราช2518คือหนึ่งในประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อราษฎรและผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาธรรม
0: ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นเสมือนแสงสว่างแห่งความหวังและจารึกอยู่ในหัวใจประสบนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
1: และดิฉันนางสาวโชติกาหลับมาลา
2: และทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนเน้นย้ำต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วนย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพียงแต่การลงทุนต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมบันเทิงยกระดับมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุน
10: นางสาวบุญยกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานหารือร่วมกับ5สมาคมวิชาชีพด้านบันเทิงและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเดินหน้ายกระดับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและมิวสิกวิดีโอหรือแรงงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเร่งด่วน4ด้านได้แก่พัฒนาทักษะผ่านวันแพลตฟอร์มให้แรงงานและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงจัดทำระบบรองรับและออกใบรับรองคุณวุฒิวางระบบเทียบโอนและสะสมชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับกองถ่ายระดับโลกศึกษาการกำหนดชั่วโมงการทำงานและจัดทำสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานความคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอกฎหมายคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกองถ่ายให้สอดคล้องมาตรฐานสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
13: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
12: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
13: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
12: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
14: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
13: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
15: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
16: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
17: ข่าวดีที่95
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
18: ดูได้ตอนเย็นนอก
16: ข่าวดีปีเก่า15
19: อ๋ออีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีขึ้นสวทชกระปุ้งนะเปิดประจำนะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
16: ข่าวเด่น
21: ข่าวดัง
16: เพลงลูกทุ่งม่วน
20: ในรายการข่าวดีปีเก่า15แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนทำคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะฮับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า17-18นาฬิกาโดยประมาณวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าแรงนี้กินอย่างดีเจ้าคุณผู้ฟังได้กับข้าวแรงกันหรือยังนะเจ้าดีเจออยนี่ขับมานี่เป็นกำกึดนะคุณผู้ฟังกินอย่างดีฮะอีน้องซ่ออย่างฮื้อลูกกินดีฮะอีน่ะเจ้ากับข้าวแรงเอาอย่างดีฮะอีน่ะกึดบ่ออกนะเจ้าบางทีหลับตานึกว่าเออกาดมีอย่างไข่พองนี่นะภาพตึงลอยมาหมดนะเจ้าแต่บ่จ้างจะฮู้ว่าเออจะกินอย่างดีอยากคุณผู้ฟังกับบางทีก็เป็นกำกึดเหมือนกันนะเจ้ากินอย่างนี้ค่ะมาอีน้องแต่ว่าก็บอกว่าเวลาที่กินข้าวเนี่ยฮื้อดีนะเจ้าฮื้อตื่นเจ้ามาแล้วก็ฮื้อกินข้าวเป็นแต่เป็นว่าเนี่ยฮื้อกินแม่เจ้านี่นะเจ้าเนี่ยฮื้อกินนักๆนี่เนาะมันเป็นมื้อสำคัญมื้อแรกนะเจ้าถ้ามื้อมาตอนมาก็ฮื้อลดลงจากมื้อมันเจ้าถ้ามื้อมาค่ำเนี่ยบ่กินได้เลยซ้ำดีนะเจ้าเพราะกินแล้วนอนนี่นะกินอาหารที่ย่อยง่ายนะเจ้ากินน้อยๆเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีนะเจ้าแต่วิถีชีวิตทำเดี๋ยวนี้มันปิ้นกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะแม่เจ้ามานี่บางทีกาแฟแก้วเดียวนะไปละนะเจ้าบางทีแทบบ่ได้กินอย่างเลยกินกาแฟแก้วเดียวแล้วก็กินข้าวเมื่อตอนนี้ก็มื้อเจ้ากับมื้อตอนนี้ควบกันเหี้ย11 โมงเองนะพอยากพอแม่แรงพอเลิกการเลิกงานเนาะมีเวลามันได้ฟังมันได้ฟ้ามันได้หีบไปไหนโอ้ยนั่งกินกินแล้วกินแฮมกินแล้วกินแฮมนะเจ้ากินเมื่อไรก็บ่อิ่มสักเตื่ออีนะแม่แรงนี่เป็นมื้อที่มีเวลากินนักที่สุดเนาะแต่เปิ้นบอกว่าควรจะเป็นมื้อที่จะต้องกินหื้อน้อยที่สุดเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็เรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆนี่คงจำเป็นต้องดูแลนะเจ้าเพราะเปิ้นบอกชัดเจนอยู่แล้วเนาะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองเจ้าถ้าอยากได้ต้องทำเองเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บก่อสปะเนาะคุณผู้ฟังสปะโรคนะเจ้าสปะโลโก้สปะโรคนะเจ้าโรคที่บ่เคยหันบ่เคยหูก็มีนะเจ้าโรคที่เกิดขึ้นใหม่ๆก็มีเนาะโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกายก็มีนะเจ้าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตก็มีนะเจ้าคุณผู้ฟังสัพพะโรคเลยทีเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะด้วยวิถีชีวิตด้วยสังคมด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะเจ้ากระทำฮือวิวัฒนาการของโรคต่างๆแล้วก็ทำฮือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดขึ้นได้เยอะขึ้นนะเจ้าการติดต่ออะหยังกันระวังกันเนี่ยก็มีนักขึ้นแต่จะทําจะได้บ่ฮือมันติดมันต่อกันนักเองนะเจ้าก็ต้องหูจักระมัดระวังป้องกันนะดูแลตัวเก่าฮือดีกันต่อยนะเจ้าช่วงนี้ไปโรงพยาบาลเนาะไปสถานที่ที่จะมีความแออัดนะเจ้ากันเยอะๆเองนะโรงเรียนโรงพยาบาลนะเจ้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะเจ้าคุณผู้ฟังป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจว่าจะเป็นโควิด-19เพราะว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะเจ้าเดี๋ยวนี้มีการแพร่ระบาดกันเยอะเลยนะเจ้าฝากท่านผู้ฟังระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายของท่านในระยะนี้กันให้ดีต่อยเนาะภายที่เริ่มที่จะมีอาการเป็นหวัดเป็นไอเจ็บคอฮัดชิ่วน้ำมูกยังไหลมาแล้วอีน่ะเจ้ากัดจมูกอีเนาะก็ถ้าเริ่มมีทรงอาการเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันตัวเก่านะเจ้าป้องกันฮือตัวเก่าเนี่ยไปแพร่เชื้อฮือกับคนอื่นถ้าเริ่มมีอาการมันจะไข้จามเมื่อใดก็จามเนาะไข้ไอเมื่อใดก็ไอนะเจ้าต้องใส่หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกตัวเก่าไว้บางคนคนเฒ่าคนแก่บางคนใส่แต่นะหน้ากากอนามัยคุณผู้ฟังนะว่าใส่แล้วละมาไว้ที่ปากนะจะเพราะว่าถ้าปิดหูดังไว้หายใจบ่ออกเวลาไปงานศพงาน
ลาดงานหลวงอย่างนี้นะคนเท่านี่ป้นใส่ดีนะเจ้าหน้ากากแต่ป้นใส่บ่ถูกป้นใส่ปิดก็ตะปากนะเจ้าแล้วก็จมูกเนี่ยมันได้ปิดอีน้องมันต้องปิดทั้งปากปิดทั้งจมูกนะเจ้าปิดทั้งหมดนะเจ้าถึงจะสามารถป้องกันบ่ฮือแพร่โรคบ่ฮือฮับโรคได้นะเจ้าถ้าใส่เฉพาะแค่ปิดปากแต่หายใจบ่ออกและเปิดหูดังไว้อันนี้มีประโยชน์เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ต้อยเนาะกันระมัดระวังดูแลตัวเก่าการป้องกันตัวเก่าบ่ฮือแพร่เชื้อถ้าเจ็บเป็นมาก็คือไปหาคุณหมอตรวจดูเชื้อโรคว่าเกิดจากอะหยังที่เฮาเป็นไข้เป็นเมื่อยนะเจ้าจะได้รักษาให้ถูกต้องแล้วก็ประการที่สำคัญที่สุดต้องเพิ่นบอกว่าอย่างไรอ่ะต้องให้โอกาสร่างกายตัวเก่าได้พักนะเจ้าบางคนป่วยปันใดเนี่ยก็ต้องไปโรงเรียนป่วยปันใดก็ต้องไปทำงานเอ้นะต้องคือโอกาสได้ร่างกายได้พักนะเจ้ายาจะดีสักมอกได้ก็ตามแต่เนาะถ้าเจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่างมาแล้วก็ถ้ามันบ่ได้พักเนี่ยคุณผู้ฟังมันต้องมาหายนะเจ้าถ้าว่าได้กินยานะเจ้าได้พักผ่อนได้กินอาหารที่มีประโยชน์เนาะได้ฟื้นฟูร่างกายเนี่ยสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นนะเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมาโอ้ยบุญไปเนี่ยการบุญไปโรงเรียนนะเจ้าไปแพร่ให้คนอื่นตัวแล้วก็ไปบ่ปอสุขภาพเฮาก็แย่ลงติกๆนะเจ้าเปิ้นนึกว่าคนสมัยบัดเดียวเนี่ยโอ้ยหาสตางค์กันแท้นะเจ้าแต่หาสตางค์ไว้ไปโรงพยาบาลหาสตางค์ไว้ไปรักษาตัวเก่ายามเฒ่าอีนะก็ต้องฝากนะเจ้าได้เรื่องของสุขภาพร่างกายคือคุณผู้ฟังได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเก่ากันให้ดีเนาะอโรคาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะเจ้าก็สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลเองนะเจ้าอ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนละกัน

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับสวทลปูนคุณผู้ฟังในช่วงของรายการข่าวดีที่95เนาะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคำถามเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV Bus ของอบจ.นะก็ถามกันเข้ามานักนะเจ้าเริ่มหรือยังขึ้นได้กออย่างกออีนะอดใจรอหำกับนะเจ้าช่วงนี้ปั้นอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบนะเจ้ามันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการวิ่งเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่คนขับรถลองใช้เส้นทางเต้าอั้นนะเจ้าปั้นมีกระบวนการในเรื่องของเวลาในการเดินรถรอบของการเดินรถGPS ในการรายงานข้อมูลแต่ละจุดนะเจ้าจำนวนคนที่ขึ้นในแต่ละจุดเห็นนะขึ้นที่ไหนลงที่ไหนมีคนตั้งใดระยะเวลาจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เป็นไปตามจำนวนระยะเวลาเป้าหมายที่มันกำหนดไว้ก่ออย่างก่อเนาะระบบเสถียรก่อเนาะเจ้าก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานจริงซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเนี่ยนะเจ้าในวันที่8กันยานี้ได้ยินว่าอันหนาเดี๋ยวรายละเอียดจะมาแจ้งให้ฟังเข็มกรรมนะเจ้า8กันยายนนี้จะเริ่มเปิดให้บริการรถ EV Bus นะเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเป็นครั้งแรกนะเจ้าตอนนี้รถมาส่งแล้วทั้ง6คันคุณผู้ฟังเป็นมินิบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้านะเจ้ามีดีไซน์ลวดลายสีสันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองลำปูนอย่างลงตัว

อัวน้องประเดี๋ยวนี้น้องไปทางใดเนี่ยก็มีคนไทยลักไทยหูบน้องเต็มไปหมดเลยน้องมินิบัสเนี่ยนะเจ้าก็ไปที่ไหนก็ได้รับความสนใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหมโครงการสำคัญโครงการหนึ่งนะเจ้าด้านโครงสร้างพื้นฐานของละปูนเฮานะเจ้าเส้นทางวิ่งนะเจ้าเส้นทางวิ่งเนาะพวกคุณผู้ฟังก็จะเป็นเส้นทางที่ได้รับการอนุญาตเพื่อใช้เส้นทางแล้วเนี่ยนะเจ้าหลายท่านก็จะหันป้ายจอดเนาะป้ายจุดจอดสถานีจอดเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆละนะเจ้าก็ตามเส้นทางก็คือเริ่มจากสถานีเอาขออภัยสนามกีฬานะเจ้าสนามกีฬาก็ออกมาผ่านทางถนนอินทยงยศแยกประตูลี้นะเจ้าผ่านอินทยงยศผ่าน อะไรอย่างก็สารกลางเก่านะเจ้าออกไปถึงแยกสี่สองเมืองเลยจักคำเลยสยามทีวีอย่างไปพูดนะแล้วก็ไปถึงแยกสี่สองเมืองพอถึงแยกสี่สองเมืองก็เลี้ยวขวานะเจ้าซดออกตังกาดสี่บุญยืนพูดนะนะเจ้าออกตังกาดสี่บุญยืนก็สดข้ามแยกบิ๊กซีไปทางนิคมนะจ๊ะไปทางนิคมพอไปถึงนิคมนี่ก็จะเข้าไปที่วงเวียนนาฬิกานะจ๊ะเข้าไปที่วงเวียนนาฬิกาผมฟังตัวดีเจอ้อยตันก็ไปที่วงเวียนนาฬิกานะจ๊ะแล้วก็ย้อนวงเวียนฮะนะติ๊กมากับรถที่ไฟแดงเดิมหน้าพิซซ่าฮะนะจ๊ะแล้วก็ผ่านกาดเอ๊ะกาดตอนนั้นชื่อกาดอย่างคะตีแจมฟ้าสาขานิคมนะเจ้าจากนั้นก็ออกมาถึงแยกบิ๊กซีแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านซูเปอร์เลยกับนี้ก็ขึ้นซูเปอร์ไฮเวย์กายปั๊มปตท.มาเนาะมาถึงหน้าวัดประตูคงเนี่ยก็ยูเทิร์นปิกกลับมาที่โตโยต้าเนี่ยเจ้าเข้าซอยที่โตโยต้าสดมาทางสวท.ละปุนซึ่งก็มีป้ายจอดตีหน้าสถานีวิทยุอยู่ตรงนี้นะเจ้า จากหน้าสถานีวิทยุแล้วก็ตามเส้นทางเลาะส่วนราชการอาจารย์เลาะส่วนราชการหน้าคุมประพฤติบังคับคัดดีอาจารย์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานถึงหน้าอุตุเลี้ยวขวาอาจารย์เลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟออกที่ปั๊มบางจากเนาะออกที่ปั๊มบางจากปุ๊บก็จะก่ายหน้าแจ่มฟ้าแล้วก็ยูเทิร์นปื้นสะพานที่แจ่มฟ้านะจ๊ะแล้วก็ผ่านจตุจักรทีนี้ก็ปุ่งเข้าไปในเมืองพอเข้าไปในเมืองถึงตัดสะพานต้านางสะพานต้าขามขอไปก็เลี้ยวซ้ายวนเลาะคูเมืองไปถึงที่สนามกีฬาเหมือนเคยนะจ๊ะเส้นทางจะวนแบบนี้จ๊ะส่วนกันไปมาเนาะมีป้าน้องสายจะได้อะดีเจอ้อยก็ว่าบัตรถูกแต่ว่าส่วนต่างกันนะเจ้าจะมีการวิ่งส่วนต่างกันตามเส้นทางประมาณนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็แจ้งคุณผู้ฟังในเบื้องต้นเนาะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยวันที่8นี้จะมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการและเดี๋ยวทางอบจคงจะให้รายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะขึ้นรถเมย์ EV ของอบจเนี่ยต้องทำจะได้พ่องเบื้องต้น6เดือนแรกนี้ฟรีนะชาวฟรีตลอดสายแต่หลังจาก6เดือนนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่20บาทตลอดสายนะจ๊ะเดี๋ยวก็มาดูรายละเอียดกันแถมกรรมนะจ๊ะอันนี้แจ้งข่าวให้ฟังก่อนเนาะผมมาฟังเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 915วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าฟังเพลงตวยฟังข่าวตวยเนาะสบายๆกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีจอยประชาสัมพันธ์ข่าวจากตังสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนน้อยละกันเจ้าตังชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนนำโดยท่านณัฐพรชูวงศ์เนี่ยนะเจ้าท่านร่วมกันกับตังแม่บ้านมหาไทยละปูนคุณผู้ฟังทำเสื้อลำพูนเนาะเสื้อลำพูนที่เป็นตาสัญลักษณ์ลำพูนแบรนด์นะจ๊ะที่เปิ้ลออกแบบในส่วนของการสร้างอัตลักษณ์เมืองไว้เนาะลำพูนละมุนใจตราสัญลักษณ์ลำพูนตรงเนี้ยนะจ๊ะไปทำเป็นโลโก้บนเสื้อโปโลสีขาวนะจ๊ะสกรีนที่หน้าอกสกรีนหรือปากเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าจะมีโลโก้ตรงนี้อยู่ตรงหน้าอกซ้ายแล้วก็ที่แขนขวานะจะเป็นแขนสั้นเนาะแขนปกติที่เราใส่เสื้อโปโลเนี่ยนะขอบแขนนะจะมีคำว่าบำบัดทุกบำรุงสุขนะเจ้าแล้วก็ตั้งหน้าเนี่ยจะเป็นโลโก้ลำพูนนะปั้นทำเสื้อตรงนี้ขึ้นมาเจ้าเพื่อที่จะจัดหารายได้จากการจำหน่ายเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเจ้าไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในกิจกรรมการงานของตังโครงการแม่บ้านมหาไทยละปูนที่มันมีการขับเคลื่อนอยู่เนี่ยเจ้าเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลที่จังหวัดละปูนเจ้าเปิ้ลก็เลยฝากมาว่าถ้าใครสนใจเสื้อยืดลำพูนตาโลโก้ละปูนเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าที่แม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนจัดทำขึ้นเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในราคาตั๋วละ350 บาทแอดไลน์นะเจ้า QR code มันจะขึ้นไว้ให้เลยนะเจ้าก็สามารถที่จะสแกน QR code สั่งซื้อเสื้อเนาะผ่านระบบออนไลน์แล้วก็แนบสลิปการชำระเงินได้เลยนะเจ้าแล้วก็หลังสั่งซื้อเสื้อแล้วเนี่ยเปิ้ลรับเสื้อได้หลังจากที่สั่งซื้อเดี๋ยวเปิ้ลจะแจ้งคำกรรมว่าฮับที่ไหนยังได้ส่งไปสนีกาหรือยังได้กาหรือว่าไปสั่งซื้อที่สำนักงานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนก็ได้นะเจ้าอยู่ที่กลุ่มงานอำนวยการชั้น2ที่ศาลากลางจังหวัดจะไปเลือกดูเสื้อจะไปพอเสื้อตัวอย่างก็ไปได้เหมือนกันนะเจ้าก็สั่งได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าโอไซส์เสื้อมีเยอะมากตั้งแต่2Sนะเจ้า2Sเอสเดียวไซส์ M L XL 2 XL 3 XL 4 XL 5 XL 6 XL 7 XL 8 XL 9 XL หรือ10 XL มีหมดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้สวท.ละปูนกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนเขาก็ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะเจ้าของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนแล้วก็หน้าแฟนเพจ Facebook ของสวท.ละปูน FM 95ได้นะเจ้ากับเสื้อโปโลลำพูนเนาะใช้ในกิจการสาธารณกุศลของตังชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนจำหน่ายในราคา350 บาทนะเจ้าก็ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจมาณโอกาสนี้เตยเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์จากอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า17-18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าก็อากาศเป่งลึงแล้วเนาะวันนี้เนาะเปิ้งที่ปนใหม่ก็ฟ้าหลังฝนสดใสเสมออย่าคุณผู้ฟังหลังจากที่ฝนตกโปรยปลายลงมาเนี่ยจะฟ้าแจ้งเป็นเมฆเป็นลูกสีขาวเนาะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าครามสวยงามนะเจ้าแดดแจ้งแซ่แลนะวันนี้นะ แต่จะมั่นใจไปเจ้ากับสภาพอากาศในระยะนี้เนาะอย่างที่เรียนไปว่าเฮาคงจะต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะเจ้าเพราะว่าถึงแม้ว่าในระลอกที่มีการแจ้งเตือนกันถึงวันที่1-2กันยาเนี่ยจะผ่านไปแต่ว่าเตรียมตัวกับระลอกใหม่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเฮานะเจ้า4-7กันยายนนี้เจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเพราะว่าจะมีร่องมรสุมที่พาดผ่านเข้ามาแล้วก็วันที่4เนี่ยละปูนก็อยู่ในเกณฑ์ที่เฝ้าระวังนะเจ้า5-6วันที่4ที่5ละปูนนี่นะแล้วก็6-7นี่ก็น่าจะเริ่มเบาบางลงนะเจ้าก็คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นเชียงใหม่ลำพูนนะเจ้าวันที่4ที่5เนาะก็ฝากคุณผู้ฟังได้เฝ้าระมัดระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการกันอย่างใกล้ชิดโดยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้จะว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะหยังก็คือฝนมันยังตกก็แดดออกแต่พอแดดออกได้สักวางหนึ่งอ้าวมืดมาแหมหม้อเอเนาะอาการแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนกันเรื่องของสถานการณ์โควิดอย่างที่ดีจอยประกาศไปว่าหู้ของละปูนนี่นะบ่ใช่ธรรมดาเนอะอัตราผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19ในปีนี้นับตัวเลขจำนวนสถิติมาแล้วเนี่ยปรากฏอยู่อันดับที่4ของประเทศนะเจ้าติดนักที่สุดในกรุงเทพรองลงมาชลบุรีอันดับที่3ภูเก็ตอันดับที่4ลำปูนอันดับที่5นนทบุรีอันดับที่6นครปฐมอันดับที่7ระยองอันดับที่8สระบุรีอันดับที่9เชียงใหม่แล้วก็อันดับที่10อ่างทองนะเจ้าตั้งกรมควบคุมโรคนะเจ้าป้อนขอระบุว่าในส่วนของสถานการณ์โควิด-19ตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่ามันจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะเจ้าเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงหน้าฝนส่งผลให้โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยมีการติดเชื้อกันเพิ่มนักขึ้นแต่จำนวนในส่วนของผู้ป่วยก็ยังน้อยกว่าปี2-3ปีที่ผ่านมาอีเตอะนะเจ้าความรุนแรงก็ไม่ได้เพิ่มนักขึ้นอัตราการป่วยตายในอยู่ที่ 0.02%นะเจ้าสำหรับความรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันติดกันนักเองนะคุณผู้ฟังเด็กเล็กป่วยกันนักที่สุดนะเจ้าเวลาจำแนกอายุของผู้ป่วยทุกช่วงอายุเนี่ยนะเจ้าจะพบผู้ป่วย3อันดับแรกคือกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า1ปีอันนี้พบมากที่สุดเลยนะเจ้ารองลงมาเป็นเด็กเล็กเหมือนกันอายุ 1-4 ปีแล้วก็กลุ่มวัยทำงานนะเจ้า20-29ปีแล้วก็30-39ปีตรงนี้สะท้อนว่าการระบาดเนี่ยเป็นในลักษณะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ต้องอาจที่ต้องไปทำงานเนาะออกไปทำงานติดเชื้อจากชุมชนที่ทำงานสังคมมาแต่อาการบานักปี้อ้ายน้องไปโรงเรียนนะจ๊ะแล้วก็มาแพร่เชื้อให้กับที่บ้านติดผู้ปกครองเห็นนะลักษณะการติดเชื้อจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะส่งผลให้กลุ่มเด็กเล็กที่บ่ค่อยได้ออกไปนอกบ้านเนี่ยมันก็มีอาการป่วย0-1ปีเนี่ยนะก็มีโอกาสในการป่วยโควิดต่อยกรณีผู้เสียชีวิต15รายที่มากที่สุดที่นครศรีธรรมราช3พิษณุโลกกรุงเทพจังหวัดละ2แป้นครนายกสมุทรสงครามฉะเชิงเทราสุ
สมุทรปราการกระบี่สุราษฎร์และก็ตรังจังหวัดนั้น1อันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตนะจ๊ะ14คนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุ60ปีคุณผู้ฟังมีโรคประจำตัวได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคไขมันโรคไตวายเรื้อรังโรคทางเดินหายใจเรื้อรังและก็โรคมะเร็งเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเจ้าเนี่ยตัวเลขตรงนี้เกิดสะท้อนเนื้อหาว่าภัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเนี่ยจะต้องระมัดระวังคือนักที่สุดนะเจ้าคลัสเตอร์ของการระบาดนะส่วนใหญ่จะเป็นเรือนจำสถานศึกษาโรงพยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะจากสถานประกอบการหรือค่ายทหารเหล่านี้จะเป็นคลัสเตอร์กลุ่มก้อนของการพบเจอผู้ติดเชื้อนะจ๊ะทีนี้ถ้าถามว่าเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีบ่ได้มีภูมิคุ้มกันเลยเนี่ยจะทำจะใดนะจ๊ะคุณหมอเปิ้นบอกว่าทารกทั่วไปเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันใน6เดือนแรกจากคุณแม่โดยถ้าแม่มีภูมิคุ้มกันจากการเคยป่วยหรือว่าฉีดวัคซีนก็จะมีภูมิคุ้มกันถ่ายทอดไปหาลูกได้ในช่วง6เดือนแรกก็จะบ่มีปัญหาแต่4เดือนถึง6เดือนเนาะพ่อแม่บ่เคยป่วยนะก็อาจจะป่วยได้เวลาละอ่อนไปรักษาที่โรงพยาบาลก็จะพบว่าอาการก็บ่ได้รุนแรงนักนะเจ้าเปิ้นบอก SIV เนี่ย RSV ขออภัยRSV เนี่ยยังรุนแรงกว่าโควิดที่ละออนเป็นแฮมเอ็นอาเจ้าถ้าเด็กน้อยได้แอดมิดไปโรงพยาบาลเนาะหมอเปิ้ลก็จะให้ยาฟาวิพิราเวียเนี่ยเจ้า5วันส่วนใหญ่บ่ต้องอยู่ครบ5วันอาการก็จะดีขึ้นก็จะได้ปิ๊กบ้านไปกินบ้านต่อเอ็นนะไปพักฟื้นต่อก็บ่ได้พบกรณีของเด็กเล็กที่เสียชีวิตจากโควิดนะเจ้าสิ่งสำคัญคือโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมียารักษาอยู่บอกว่าจะเป็นโควิดมันก็มียาของมันนะเจ้าไข้หวัดใหญ่ก็มียาของเปิ้นแล้วก็ไวรัสนะเจ้าอีกหลายรายการเนาะซึ่งก็จะมียาที่สามารถต้านเชื้อไวรัสนะเจ้าแล้วก็ยาที่จะสามารถรักษาโรคที่เกิดจากไวรัสต่างๆนี้ได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังสังเกตอาการตัวเก่าระมัดระวังท่านใดที่เป็นผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเนาะสูงอายุนะเจ้าเด็กเล็กไปโรงเรียนช่วงนี้ก็ต้องเน้นย้ำเปิ้นเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะเจ้าเน้นย้ำเรื่องของการล้างมือบ่อยๆใช้ของใช้ส่วนตัวเนาะน้ำไผ่น้ำมันแก้วไผ่แก้วมันอย่ากินรวมกันนะเจ้าตรงนี้ก็จะสามารถช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ได้นะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขทรงความปรารถนาดี ทุกท่านในช่วงนี้ตอนเช้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ช่วงนี้ถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังเพียงแต่อีก่อนแล้วเนอะเวลาเสี่ยงเห็นลาเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะกับรายการข่าวดีที่95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายประกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตเนี่ยมันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี้ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วขำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: ของกทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐต้องการการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรี
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปคุณเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานี

0: 2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซมและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันที่4กันยายน2569ผมณัฐพดลชูเมืองนะครับทีมงานยังเข้มแข็งเหมือนเดิมนะครับอัครเดชคำพิระเดชาธรชัยโสดาและพลกรสิมพิทักษ์นะครับส่วนที่ห้องส่งนะครับอุเทนพรหมพันธ์ใจสุวิทย์สมนัสสาชนิสังทุนชัยคำรอดสุบรรณธรรมฤดีนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆเริ่มต้นเนี่ยทีแรกนึกว่าจะสดที่ห้องส่งนะแต่ปรากฏว่ามีภารกิจด่วนนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจะได้จัดกิจกรรมนะครับเลี้ยงส่งอำลานะครับในตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็ในฐานะคนข่าวกีฬานะครับอยู่กับท่านผู้ว่านะก้องศักดิ์นะมานานนะครับหลายปีแล้วนะครับเรื่องของกีฬาที่ท่านดูแลกำกับดูแลอยู่นะก็ต้องมาร่วมงานนะครับเพื่อเป็นเกียรติของท่านนะครับในการเลี้ยงของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านรัฐมนตรีนะครับก็ต้องหลังจากนี้นะครับไปดูว่าท่านก้องศักดิ์ยอดมณีในฐานะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากหมดวาระจากตำแหน่งผู้ว่าการแล้วนะเส้นทางต่อไปจะเป็นทางไหนนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาใน AFC อายุ20ปีเอเชียนคัพ2021รอบคัดเลือกนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างไทยชุดยู20กับเติร์กเมนิสถานนะครับก็ปรากฏว่าของเรานะโค้ชจักรพันธ์ปันปีหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะใช้ชุดใหญ่นะเต็มที่นะในการลงไปแข่งขันคราวนี้นะครับแล้วก็ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังนาทีที่57ครับจากศิวาพิกุลหอมครับได้จังหวะที่ณัฐกรรัตนสุวรรณนะได้บอลมาจากฝั่งซ้ายนะโยนเข้าไปนะครับถึงศิวานะครับทางด้านของศิวาพิกุลหอมฮาฟวอลเลย์นะครับด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะขออภัยนะครับวอลเลย์ด้วยเท้าขวาเข้าไปบอลกระดอนพื้นนะเข้าประตูไปให้ไทยนำ 1-0 หลังจากนั้นก็แลกกันสนุกนะครับท้ายเกมทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีเติร์กเมนิสถานมีโอกาสโยนเข้ามาในกรอบเขตโทษกึ่งโยนกึ่งผ่านกองหน้าเขา2คนเข้าชาร์จไม่ถึงและโมงไม่โดนนะฮะสุดท้ายกรรมการก็หมดเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะก็เราชนะไป1ประตูต่อ0นะจากประตูชัยของศิวาพิกุลหอมนะครับจักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเกมนะครับบอกว่าช่วงแรกครึ่งแรกอึดอัดนะครับเพราะรูปเกมของเราค่อนข้างหนืดไปหน่อยนะส่งบอลเฉพาะกับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เพรสซิ่งได้เร็วนะครับเกมนี้เติร์กเมนิสถานก็มาดีด้วยนะครับเราก็แก้เกมในช่วงพักครึ่งนะครับโดยก็น้องๆสามารถทำเป้าหมายได้ดีนะตามเป้าที่เราวางไว้ตามแผนนะครับเราก็เก็บ3แต้มนะครับก็เราครอสบอลมาแล้วก็เราก็ซ้อมมานะครับในการครอสบอลเข้าหาประตูระหว่างไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราในการได้ประตูนะครับก็ทำให้เราแข่ง2นัดมี6คะแนนอีกคู่หนึ่งอิรักชนะ UAE 1ประตูต่อ0เช่นเดียวกันทำให้สถานการณ์ขนาดนี้ไทย2นัดมี6คะแนนอิรัก3คะแนนเติร์กเมนิสถาน3คะแนนและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับ0คะแนนนะครับเรา6คะแนนถือว่านัดสุดท้ายในการเจอกับอิรักโอกาสเข้ารอบสูงนะครับถ้าไม่แพ้เยอะนะเข้ารอบสูงนะครับรวมถึงถ้าแย่สุดในการแพ้เราก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะน่าจะสูงอันดับที่2ดีที่สุดเพราะเรามี6คะแนนนะครับพรุ่งนี้นะนัดสุดท้ายของเรานะวันที่ขออภัยนะวันอาทิตย์ก็ถือว่า 19:30 นนัดสุดท้ายเจอกับอิรักซึ่งเขาก็คาดหวังในการเข้ารอบเป็นที่2เหมือนกันนะครับเพียงแค่1คะแนนนะเราก็จะเป็นจ่าฝูงนะครับในการเสมอแต่เชื่อว่าจักรพันธ์บันปีก็เน้นอย่างรับกุมนะครับไปเชียร์กันระหว่างไทยกับอิรักนะครับ19 นาวันที่6กันยายนนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมบัตรหน้างานมีขายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทีวีนะครับแล้วก็คู่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งมีแค่0คะแนนความหวังที่จะเป็นเข้ารอบอันดับที่3ดีที่สุดหรืออันดับที่2ของกลุ่มนะก็ยังมีนะต้องชนะทางด้านของเติร์กนะเยอะๆนะแต่ว่าเติร์กเขาก็ลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับคู่นี้นะก็เป็นงานหนักของอิรักของ UAE นะที่จะเข้ารอบส่วนเติร์กนะฮะถ้ามีแต้มก็มีโอกาสเป็นที่2หรืออย่างดีก็อย่างน้อยๆสุดก็เป็นที่3ดีที่สุดของกลุ่มในการลุ้นเข้ารอบครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์2026ที่ประเทศจีนนะครับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750ครับก็ขณะที่ผมกำลังรายงานนะผ่านคู่สายโทรศัพท์อยู่นะวิวกุลวุฒิวิทยสารนะเจอแอนเดรียสแอนโทเซนนะครับกำลังแข่งขันในต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันในเกมที่2นะซึ่งเกมแรกวิวกุลวุฒิวิทยสารนำอยู่ชนะอยู่นะครับส่วนคู่อื่นๆที่แข่งก่อนหน้านะครับทางด้านของเมซายสุพนิดาเกตทองเจอของแข็งครับอากาเนะยามากุชิ แล้วก็แพ้ไป 0-2 เกมครับ18-21แล้วก็16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับหญิงคู่ของเรานันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับทางด้านของซายาโกะฮิโรตะกับอายาโกะซากุราโมโตะนะครับแล้วก็แพ้อย่างน่าเสียดาย 1-2 เกมโดยในเกมแรกชนะไปก่อนด้วยนะ21-19ตัวในเกมที่2เนี่ยแผ่วนะแพ้ไป13-21มาไล่กันสูสีในเกมที่3นะแต่ว่าปลายช็อตไปนะครับแพ้ไป18-21นะทำไมขนาดนี้เนี่ยเหลือแค่วิลกูรุตวิทยสารนะฮะที่เจอกับแอนเดรสแอนโทเซนนะซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะครับนะส่วนความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะแล้วก็สตาฟโค้ชลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนำโดยโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับทีมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็ทุกคนนะฮะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อคืนที่ผ่านมาไปฝึกซ้อมเก็บตัวก่อนตามการแข่งขันเอเชียนเกมรอบวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับเป้าหมายคือการคว้าเหรียญกลับบ้านให้ได้นะครับซึ่งในการเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแฟนลูกหนังชาวไทยนะครับแล้วก็ครอบครัวของนักกีฬานะเดินทางมาส่งให้กำลังใจอย่างอบอุ่นรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะที่ตามกันนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับมองโกเลียคีกิสถานและก็ชริชไทเปนะครับ16กันยายน17กันยายนและ18กันยายน3นัดนะชนะรวดแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับแล้วก็กำลังใจก่อนเดินทางนะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเดินทางไปนักวอลเลย์บอลของเรานะครับได้เงินอัดฉีดจากคุณพิษโพธารามิตรนะฮะขอพนักคุณพิษโพธารามิตรเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สแล้วก็โมโนนะครับมอบเงินสนับสนุนให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจากเดิม5ล้านครับเบิ้ลเป็น2เท่าครับจาก5ล้านเป็น10ล้านนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่สร้างบริษัทนะครับคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงที่แชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4และคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะครับก็ได้เงินอุดหนุนก่อนนะแล้วก็ได้กำลังใจก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะก่อนที่เดินทางไปส่งเนี่ยนะครับคุณสมพรชัยบางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่าในการเก็บตัวครั้งนี้เนื่องจากเมื่อทางด้านของเมืองซากะนั้นต้องการให้ทีมไทยไปฝึกซ้อมนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ปรับตัวให้คุ้นเคยกับบรรยากาศแล้วก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นซึ่งปีที่ผ่านมานะนะครับซึ่งทีมจากญี่ปุ่นก็แชมป์ลีกก็อยู่ที่เมืองนี้ด้วยนะเราก็ได้ไปซ้อมและเก็บตัวซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศนะสำหรับความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้นะนายกสมาคมก็บอกว่านะอาจจะมีความกดดันจากกองเชียร์สูงแต่เชื่อว่านักกีฬาจะสามารถรักษามาตรฐานและก็มุ่งมั่นความฝันสำเร็จเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองในรายการนี้โดยได้เน้นกับนักกีฬาว่าทุกคนต้องคว้าแชมป์กลับมาให้ได้นะครับชุมพู่นะพรพันธ์เกิดปราดกับทีมนะครับบอกว่าในการเก็บตัวก่อนการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลังจากจบชิงแชมป์เอเชียเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและอาหารส่วนการตัดตัวผู้เล่นนะครับจากชิงแชมป์เอเชีย14คนและก็ในเอเชียนเกมเหลือแค่12คนนะก็ตามกฎการแข่งขันนะครับก็เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชในการวางแผนนะครับแล้วก็ทางโค้ชออนกิจพงศ์รัชตะเกียงไกรก็ได้ให้ผู้เล่นทั้ง14คนร่วมเก็บตัวด้วยนะกันทั้งหมดนะสำหรับเป้าหมายเหรียญทองนั้นก็ต้องวัดกันที่ฟอร์มการเล่นในวันแข่งขันจริงเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญกลับมานะครับโค้ชออสบอกว่าไงโค้ชออสบอกว่านะการเดินทางไปเก็บตัวครั้งนี้นะจะได้ลงแข่งขันกับแชมป์ลีกของญี่ปุ่นก็คือซากะอิชามิสึนะครับซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมในครบมิตในการเตรียมความพร้อมให้ครบทุกมิตินะเรื่องของสุขภาพความฟิตและพละกำลังรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจด้วยนะแม่นักกีฬากดดันจนเกินไปนะครับส่วนโควต้าการจัดการนักกีฬา12คนนะฮะก็ต้องศึกษาคู่แข่งในรอบแรกอย่างละเอียดนะฮะประกอบกับคีกิสถานมองโกเลียแล้วก็ชนิดชัยเปนั้นพร้อมระมัดระวังเรื่องการอาการบาดเจ็บนะฮะก็เราก็ต้องดูแลนักกีฬาแล้วก็จะเลือกนักกีฬาให้ดีที่สุดนะก่อนการแข่งขันนะครับแล้วเชื่อว่าเจ้าภาพก็เต็มที่เหมือนกันนะเจ้าภาพก็เต็มที่เหมือนกันในการต้อนรับนักกีฬาจากคู่แข่งโดยเฉพาะไทยนะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงจีนด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องรักษาอาการรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดบาดเจ็บนะครับจากวอลเลย์บอลครับไปติดตามเรื่องของกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยนะฮะทำคะแนนยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับโลกการแข่งขัน พัทยา2026พาราเฟนชิ่งเวิลด์คัพนะจัดขึ้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับทีมนักกีฬาของเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น2เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลแล้วก็ทั้งในประเภททีมนะซึ่งสรุปการแข่งขันทั้งหมดนะในประเภทบุคคลเนี่ยของเราส่งตัวท็อปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิติพัฒน์เจริญตากับสายสุนีชนะนะครับก็2นักฟันดาบจอมเก๋าเลยนะนะครับของเราก็โชว์ฟอร์มกันคว้ามาได้2เหรียญทองจากฟันดาบเอเป้บุคคลชายและเอเป้บุคคลหญิงนะครับขณะที่ประเภทดาบฟรอยบุคคลนะไทยได้เพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากสายสุนีชนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิ่มนะครับในประเภทบุคคลชายนะครับสรุปเหรียญรางวัล นะฮะในวีลแชร์ฟันดับไทยนะครับ2เหรียญทองจากดับเอเป้บุคคลชายชิติพัฒน์เจริญตาดับเอเป้บุคคลหญิงสายสุนีชนะนะครับก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับส่วน1เหรียญเงินจากดับฟรอยประเภททีมครับสายสุนีชนะกับอภิญญาทองแดงทิติรัตน์เพ่งประสิทธิ์และสุทินสีตานะครับ2เหรียญทองแดงจากดับฟรอยบุคคลหญิงสายสุนีชนะและก็ดับฟรอยบุคคลชายผู้ผาแซ่ซิมนะครับนี่คือเรื่องของฟันดับยินดีด้วยนะครับแล้วก็นี่คือกำลังหลักสำคัญนะเราจะมีภารกิจประเกมที่จะแข่งขันกันหลังจากเอเชียนเกมจบด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้นอกจากมีเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับวงการความเร็ว2ล้อมอเตอร์สปอร์ตนะมีให้ลุ้นให้เชียร์กันสำหรับนักบิดไทยนะครับก้องสมเกียรติจันทราก็ร่างกายพร้อมนะครับลุยศึก World Superbike 2026สนามที่9นะครับในฐานะนักบิดคนไทยคนแรกในทีมโรงงาน HRC นะครับแล้วก็เชียร์ก้องสมเกียรติจันทราในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะที่ฝรั่งเศสครับที่เมงนี่คอสนะครับ 4-6 กันยายนนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการทดสอบสนามก่อนนะฮะโวซุปเปอร์ไบค์วันหนึ่งก็แข่งกัน2เรสนะโอ้ก็อึดทึกจริงๆถ้านักกีฬาต้องพร้อมทั้งร่างกายรถนะหัวจิตหัวใจนะได้เชียร์นะก้องสมเกียรติจันทรายังไม่คุ้นเคยกับเรื่องของโวซุปเปอร์ไบค์เท่าไหร่นะฮะก็อยู่ที่นักกีฬาแล้วก็ทีมด้วยนะซัพพอร์ตไปด้วยกันนะฮะจะได้เห็นพัฒนาที่ดีขึ้นของก้องสมเกียรติจันทรานะครับอีกรายการนึงนะน้องไม้คิวกิตติศักดิ์สิงหพงษ์แล้วก็น้องมามายปองคุณเอี่ยมน้อยฮะน้องบิดสองนักบิดชาวไทยจาก Honda Racing Thailand นะก็เตรียมลงสนามพิสูจน์ฝีมือในแผ่นดินยุโรปนะครับที่สเปนนะครับที่เซอร์กิตดิคาโดโตโมนะเมืองเชเต้ประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับไมค์คิวกิตติศักดิ์นะหมายเลข3หมายเลข85นะครับลงแข่งขันรายการ FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship เป็นสนามที่5นะฮะแข่งมาแล้ว4สนามนะครับมีคะแนนสะสม47คะแนนอยู่ที่9นะฮะก็ลุ้นคะแนนสะสมนะทุกเรสที่ลงสนามนะครับส่วนน้องมามาเห็นน้องปองคุณมาเลข81นะฮะก็ได้รับโอกาสลงแข่งขันรายการ Moto 4 European Cup สนามที่5นะฮะแต่ผลงานในการแข่งขัน MFJ All Japan Road Race Championship และรายการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2026ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ได้ลงแข่งขันในรายการนี้นะบนแผ่นดินยุโรปนะครับซึ่งในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championshipเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่6กันยายนจะลงสนามแข่งขันในเรสแรกเวลา 16:00 น.เรสที่2 19:00 น.นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของ Moto 4 European Cup เริ่มแข่งขันเสาร์ที่5กันยายนและอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับเมนเรสนะ 17:00 น.แล้วก็เรสที่2 20:00 น.โอ้โหนะแข่งกันทนถึกเลยทีเดียวนะฮะในยุโรปเนี่ยสเปนอิตาลีเนี่ยเขาเก่งนะเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะเราไปวาดลวดลายในยุโรปได้ก็ถือว่านะเราก็ไม่เป็นรองนะครับส่วนในเอเชียครับ Honda Racing Thailand นะครับแล้วก็ค่ายของ Yamaha นะฮะก็เตรียมนักกีฬานะครับในการแข่งขันรายการใหญ่ของเอเชียนะครับก็คือรายการ ARRC สนามที่5นะครับความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 ARRC นะครับสนามช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะก็ของเรานักบิดของค่าย Honda นะ Honda Racing Thailand นะก็ไปที่เซปัง International Circuit ประเทศมาเลเซียนะเพื่อแข่งขันความเร็วในสนามที่5นะฮะ 4-6 กันยายนนะฮะวันนี้ก็เป็นการทดสอบสนามนะ4แล้วก็5-6ก็เป็นการแข่งขันกันนะฮะซึ่งการแข่งขันนั้นก็หมุดหมายสำคัญนะฮะที่นักกีฬาไทยนะหวังโพเดียมแล้วก็หวังจะได้แชมป์นะครับในคลาสของเอเชียโปรดักชั่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc นะฮะน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรนะ Honda CBR 210 RR นะหมายเลข12ก็เป้าหมายคือติดท็อป5นะได้เชียร์นะครับมีแล้วก็สะสมคะแนนนะส่วนรุ่น คลาสซูเปอร์สปอร์ต 600cc นะมิกธนัทลองปลิวมาเลข31นะครับกับ Honda CBR 600RR นะก็ลุ้นกับผู้นำนะจากอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับรวมถึงนักแข่งไทยอีกคนหนึ่งนะอนุภาพซามุนจากค่ายยามาฮ่านะครับก็ลุ้นกันว่าใครจะได้ขึ้นโพเดียมในสนามที่มาเลเซียนะครับตอนนี้ทางด้านของมิกเนี่ยตามหลังเพียงแค่9คะแนนนะลุ้นในแข่งขันที่เหลือนะครับส่วนไฮเป็กกฤษดาธนโชคมาเลข18นะฮะมีอาการบาดเจ็บนะก็ต้องฟื้นฟูกลับมาก่อนนะครับแล้วจะได้กลับมาลงแข่งขันในเร็ววันนี้นะครับรุ่นใหญ่พันซีซีนะครับหนึ่งเดียวของไทยชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับ Honda CBR 1000RR นะก็งานหนักนะเจอกับทางของมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็มีค่ายจาก BMW มาแข่งขันด้วยนะก็ต้องลุ้นกันนะหวังท็อปนะ1 2 3ขึ้นโพเดียมนะครับสำหรับอาจารย์ชิปนครินทร์จากค่าย Honda นะครับยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะฮะเขามีตีอนุภาพซามูนนะครับรุ่น 600cc ลุ้นนะโพเดียมแล้วก็คะแนนสะสมด้วยนะครับยังลุ้นอยู่นะรวมถึงไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะกับ 600cc ที่มีคะแนนสะสมไอเดียนี่ขอภายใน 210cc มีคะแนนสะสมนำอยู่นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้แชมป์สูงนะครับเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับของเอเชียรถเรซซิ่งนะฮะรอเชียร์กันนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแข่งขันจริงเนี่ยเมนเรสเนี่ยวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยไปรอติดตามกันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึง16นาฬิกานะครับมี Facebook แล้วก็เพจของ Asia Road Racing แชมเปี้ยนชิพถ่ายทอดสดให้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับเอเชียความเร็วของนักบิดของไทยไม่ว่าจะเป็นค่าย Honda ค่าย Yamaha นะส่งนักบิดของเราไปแข่งขัน2ล้อนะครับจากเรื่องความเร็วของ2ล้อมาดูเรื่องของกอล์ฟครับการแข่งขันกอล์ฟที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับแข่งขันกันระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะจัดการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากจบวันนี้วันสุดท้ายนะครับทางด้านของออนอาชิรยาศรีวงศ์นะโปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยนำรวดเดียวตั้งแต่วันที่1วันที่2วันนี้วันที่3นำโด่งและคว้าแชมป์แรกให้กับตัวเองนะหลังจากที่ประกาศเทิร์นโปรนะครับสกอร์3วัน12อันดับพา204ครับได้เงินรางวัลโตก้อนแรกในชีวิตเลยนะครับ 200,000 บาทโดยอาชิรยาเอาชนะรุ่นพี่อย่างทางด้านของภัทรรัตน์รัตนวรรณนะจากสระแก้วเจ้าของแชมป์สนามที่8และแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024ไป2สโตรกนะครับนะก็ทางด้านของโปรรุ่นพี่อย่างภัทรรัตน์เนี่ยได้สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์นะครับเงินรางวัลไป 115,000 บาทนะครับซึ่งรายการต่อไปของอาชิรยาจะลงแข่งขันขออภัยนะอาชิรยาจะลงแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟอาชีพคือรายการเมย์แบงค์แชมเปี้ยนชิพแข่งขันกัน29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่กัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คอนทรีคลับมาเลเซียนะครับก็เป็นการแชร์ยินดีด้วยนะเป็นการคว้าแชมป์อาชีพแรกจากลงแข่งขันเทิร์นโปรของอาชิรยาศรีวงศ์นะฮะเป็นนักออฟอาชีพรายที่2ต่อจากโปรเปียโนอภิชายุบลจากสระบุรีนะซึ่งเคยทำไว้เมื่อปี2018ขณะที่อายุ15ปีนะครับแล้วก็ปีนั้นอาชิรยาก็สร้างบริษัทนะครับเป็นนักออฟอาชีพสตรีที่คว้าได้5แชมป์ติดต่อกันในฤดูกาลเดียวจนขึ้นเป็นมือ1ในไทยแอร์พีจีทัวร์นะฮะประจำปี2018ด้วยนะครับในการมอบรางวัลนะฮะได้รับเกียรติจากคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณวิพลสันแม้นชื่นผู้จัดการอาวุโสโครงการสนามกอล์ฟและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีนะครับสนามต่อไปของไทยแอร์พีเจมาสเตอร์นะฮะชิงเงินรางวัลกว่า4ล้านบาทจะแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง19กันยายน2569ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีนักกอล์ฟ60อันดับนะที่ทำเงินสะสมนะแล้วก็นักกอล์ฟจากต่างชาติที่ได้รับเชิญมาทีมชาติและผู้สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งนะครับสุดผลการแข่งขันอีกทีนะฮะแชมป์เป็นของอาชิรยาศรีวงศ์นะครับ12อันดับพังรางวัล 200,000 นะครับที่2ภัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับ11อันดับพังรางวัล 115,000 บาทนะครับที่3สรัญพรลางคุณเกตรินนะครับนะแล้วก็มีนักกอล์ฟสมัครเล่นนะที่ได้รางวัล นะก็คือถ้วยรางวัล นะครับก็คือชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นขอไปนะครับมือสมัครเล่นได้อันดับที่4ด้วยนะครับนะก็ตามหลังอยู่นะครับได้4อันดับผ่านนะตามหลังผู้นํา8สโตรกนะครับแล้วก็ได้รับถ ้วยนะถ้วยรางวัลนะครับก็ขอบคุณคุณสาริณีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะคุณวิพลสารแม้ชื่นผู้จัดการอาวุโสในโครงการสนามกอล์ฟและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะฮะที่มามอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟอาชีพสตรีที่เข้าแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งจบกันเมื่อวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งขันนะแต่ว่านะจะเจอใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังบอกเลยด้วยกันไปเยือนเอฟซีวิทคาวนะหลังจากที่ยังหาชัยชนะนัดแรกยังไม่ได้แล้วก็หาความพ่ายแพ้ใน2นัดแรกยังไม่ได้นะเสมอ2นัดรวดเจอกับเอฟซีวิทคาวในค่ำคืนนี้นะครับแฟนหงอย่าเพิ่งท้อนะไปวิ่งกันก่อนนะครับคอปรันแบงคอก2028นะครับงานวิ่งสำหรับแฟนหงนะกลับมาอีกครั้งนึงรอบ7ปีนะวิ่งพร้อมกัน13กันยายนนี้และยังสมัครได้อยู่นะครับการวิ่งคอปรันแบงคอก2026นะครับ presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์นะครับกลับมาจัดที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนะชวนเดอะคอปชาวไทยนะคนที่รักการวิ่งแล้วก็โอ้โหเลือดหงแดงเต็มหัวใจนะมาร่วมวิ่งกันนะครับนะมาร่วมวิ่งกันในเส้นทางเดียวกันพร้อมกันนะกับตำนานลีเจนด์นักเตะลิเวอร์พูลก็คือซามี่ฮูเปียนะครับแล้วก็เสื้อเหรียญฟินิชเชอร์นะฮะโอ้ลายลิเวอร์พูลเลยนะฮะทีมฮอนขอไปทีมคอปรันแบงคอก2026นะฮะความทรงจำพิเศษนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับที่พระท่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานนะแล้วก็แฟนคลับลิเวอร์พูลห้ามพลาดเชียวงานนี้นะก็เชิญแฟนคลับลิเวอร์พูลครับมารวมตัวกันนะครับคุณบุญเพิ่มอินทรประสาทเรดไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยนะบอกว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นครบรอบ7ปีหลังจากคอปรันเคยสร้างความประทับใจให้แฟนหงแดงมาแล้วเมื่อปี2015และ2019นะครับคอปรันแบงคอก2026ก็จะรวมแฟนฟุตบอลชาวไทยนะฮะที่เป็นแฟนหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็นักวิ่งทั่วประเทศที่รักเรื่องของสุขภาพนะฮะรวมถึงนักฟุตบอลในภูมิภาคนักวิ่งกองเชียร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะมาร่วมออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะบอกเลยนะฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะเวียดนามนะแฟนคลับลิเวอร์พูลเยอะมากฮะมาร่วมวิ่งกันนะครับรับเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นนะครับระยะ10กิโลนะ 7,000 คนนะค่าสมัคร 1,200 บาทนะครับแล้วก็ระยะ5กิโลนะครับระยะ5กิโลเนี่ย 3,000 คนค่าสมัคร900บาทนะครับแล้วก็จะได้เหรียญแล้วก็เสื้อที่ระลึกลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูล FC นะนักวิ่งที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะต้องการท้าทายกับบรรยากาศของหงแดงลิเวอร์พูลมาเจอกันมาจอยกันและสมัครกันได้นะครับนะไทยรันเขารับสมัครอยู่คลิกไปเลยนะครับก็ลุ้นติดตามกันนะครับสำหรับคอปรันณถนนชูเมืองนะฮะแฟนหงไม่พลาดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปร่วมวิ่งด้วยนะ10กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลนะครับปัตตานี FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ด 19:00 น.รอเชียร์กันนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะลิเวอร์พูลเจอบุกไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะปี2อ่ะนะอันโทนี่ลิอาโอล่านะก็ต้องมีลุ้นนะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันหน่อยละเพราะว่า2นัดที่ผ่านมานะยังฝืดๆเคืองๆอยู่นะยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ได้นักเตะคนใหม่ครับบาร์เล่บาโคล่านะครับก็จะได้ลงเล่นหรือเปล่าได้ดูนะเพราะว่าได้มาร่วมซ้อมกับประตูร่วมซ้อมกับทีมแล้วนะครับอาริสงเบเกอร์เจมี่ฟิมปงเจเรมี่ชักเก้เฟอร์จินฟานไดมิคอสเคอร์เทสก็จะเป็นแนวกองหลังอยู่นะแม็กอลิสเตอร์กับไรอันกาเฟนแบกโดมินิกโซโบสไลเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันนะรวมถึงฟอเรนเวสนะครับบิ๊กเตอร์มุนยอร์ดกอรีคัคโปและอเล็กซานเดอร์อิซักนะคือกองหน้าของลิเวอร์พูลในค่ำคืนที่จะลงแข่งขันนะครับยังมีเกาโชซีเรียอาที่มีเจนัวเจโคโมบูนเดสลีกาเยอรมันสตุตการ์ดเจอกับโคโลนลาลิกาสเปนเรียลเบติสเจอเรียลมาดริดนะครับส่วนวันเสาร์พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายๆนะ 18:00 น.นะครับเตรียมตัวไปเชียร์ฟุตบอลไทยลีกนะเปิดฤดูกาลนะฮะนอกจากปัตตานีเจอกับบีจีปทุมแล้วที่สงขลานะสนามตินสุรานนท์นะฮะพรุ่งนี้ยังมีทรูแบงคอกเจอศรีสะเกษยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ดเจอชลบุรี FC นะฮะราศีสลายยูไนเต็ดเจอการท่าเรือ FC 19:00 น.แล้วก็ระยอง FC เจอกับประจวบ FC นะครับคุณผู้ฟังครับบิลกุลวุฒิวิทยสารกับอันทอนเซนมีเกม3ครับเกม2อันทอนเซนกลับมาชนะ21-18ผลการแข่งขันติดตามได้ในช่วงของภาคข่าวกีฬานะฮะแล้วพรุ่งนี้ผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เสมอกัน1-1เกมนะครับส่วนไทยลีกวันอาทิตย์นะก็รอติดตามกันนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมาแจ้งผลการกบคู่ว่าใครเจอใครบ้างในไทยลีกวันอาทิตย์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนการรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการ มีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ต้อสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์
5: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงษ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ28ปีโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปภารกิจหลัก3ด้านได้แก่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการสร้างผู้นำปรับรูปแบบหลักสูตรอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับพื้นที่ทั้งจาก76จังหวัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสอย่างแท้จริงสรรหานักศึกษาด้วยนวัตกรรมและโปร่งใสนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่า ปริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
7: นางสาวไตรไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในวงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปิญญวินเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าก่อนเกิดภัยจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับการสื่อสารเชิงรุกรับมือวิกฤตภัยพิบัติตั้งเป้าใช้ทุกช่องทางเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและเป็นเอกภาพ
9: นายสุภพงษ์ชาววอลเลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการสื่อสารของหน่วยงานรัฐรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติและการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
10: นางสาวนันทิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนซีโร่อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้าทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมซายสุภานิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18-21และ16-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-19 13-21 และ18-21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VARมาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosshair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ 1,250,000 บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
13: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนาหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนมองไปทีละนัดเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุด
14: แมตช์ต่อแมตช์ระหว่างคีกิสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็2ก็คือฮ่องกงก็จริงๆก็ประมาทไม่ได้แต่สตาฟเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่า แมตช์ต่อแมตช์นี้น่าจะผ่านได้แล้วก็ไปน็อกกับญี่ปุ่นในรอบแรก
13: ส่วนนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีความพร้อมมากขึ้นหลังเพิ่งคว้าแชมป์ฟีฟ่าซีรีส์และแชมป์รายการที่เมียนมาโดยจะเน้นการเล่นอย่างเป็นระบบและเกมรุกที่หลากหลายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ฐานิชคาดนาครายงาน
12: นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026มาให้พิจารณาแล้วแต่สู้ราคาไม่ไหวเนื่องจากฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไว้สูงถึงประมาณ86ล้านบาทและไม่อยู่ในแพ็กเกจฟุตบอลโลกที่ซื้อไว้ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลรายการนี
15: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อนาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20 แล้วก็สโมสรโลกแต่นี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่ณตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอะ
12: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการ

0: งิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
4: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองในรางวัลพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีให้กับนักเขียนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของพานแว่นฟ้านี้นะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2 ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรามานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าโดยสิริพรสวัยค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุค่ะสำหรับเรื่องความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้านี้จะเป็นเรื่องราวอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากที่มั่นใจว่าไม่ใช่ก่อนหน้าเพราะว่าผมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้เป็นอย่างดี

ในเย็นวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวผมยืนเก๊ะๆกังๆหลบไอร้อนของแดดอยู่ใต้เสาโคมไฟที่มีรูปร่างคล้ายก้านใบบัวต้นหนึ่งบนทางเดินลอยฟ้าที่เชื่องห้ามสรรพสินค้าต่างๆกลางสี่แยกใจกลางเมืองที่ไหนสักแห่งภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาประติมากรรมรูปทรงก้านใบบัวครี่คลุมตลอดแนวทางเดินที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีบนพื้นทางเดินมีวงกลมสีเขียวสบายตาออกแบบให้กลมกลืนกับฝาท่อระบายน้ำที่ดูคล้ายใบบัวเรียงอยู่ตลอดแนวส่วนใจกลางทางเดินลอยฟ้านี้มีรูวงกลมขนาดใหญ่เปิดให้เห็นพื้นถนนด้านล่างในขณะที่ด้านบนมีรางรถไฟฟ้าวิ่งพาดผ่านซึ่งถ้าหากมองลงมาจากบนนั้นบริเวณนี้ก็คงเหมือนใบบัวลอยอยู่ในสระแต่แทนที่จะมีฝูงปลาหรือว่ากบตอนนี้กลับเต็มไปด้วยฝูงคนยืนชุมนุมกันอยู่แน่นขนาดใต้เสาคมไฟใบบัวที่เต็มไปด้วยลวดลายแนวสตรีทอาร์ตต้นนี้นอกจากผมแล้วที่อีกด้านหนึ่งของเสายังมีเด็กหนุ่มสองคนกำลังยืนฟังแกนนำพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็การเลือกตั้งด้วยความสนใจแต่ผมไม่ได้สนใจฟังอะไรมากนักเพราะว่าในใจผมตอนนี้กำลังกังวลถึงแต่แผลร้อนในที่บวมระบมอยู่ภายในปากดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณทยอยหดหายไปอย่างช้าๆส่วนผมยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปหรือว่าอาจจะพูดให้ชัดได้ว่าผมกำลังหลบแดดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปมากกว่าจะพูดว่าผมกำลังยืนรอให้แดดหายใช่ผมคิดไม่ออกว่าตนเองมาทำอะไรที่นี่แล้วก็จะไปที่ไหนต่อไปสายลมพัดเอื่อยมาเป็นระยะช่วยให้เหงื่อที่ไหลโซมอยู่เต็มหลังแห้งขึ้นมาบ้างเมื่อผมเหลือบตาขึ้นมองด้านบนเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียยอดอาคารจากบรรยากาศโดยรอบดูถ้าฝนคงจะตกในอีกไม่ช้าขณะที่หูยังคงได้ยินเสียงพูดปลุกเร้าของแกนนำสลับกับเสียงปรบมือโห่ร้องดังอยู่เป็นระยะแต่สำหรับผมแล้วนั่นเป็นเพียงเสียงในความฝันเท่านั้นตอนนี้มีเพียงข้อเท็จจริงเดียวที่ว่าผมเจ็บปากเพราะว่าแผลร้อนในเท่านั้นที่วิ่งวนเวียนอยู่ในใจผมยกมือขึ้นมากดริมฝีปากเพื่อให้แผลนั้นเบียดชิดกับฟันจนเลือดซึมออกมาความรู้สึกเจ็บจี๊ดแล่นขึ้นสู่สมองนั่นแหละมือและใจที่กระวนกระวายจึงสงบลงไปบ้างก่อนหน้านี้ราว10นาทีระหว่างที่ผมกำลังเดินข้ามแยกเล็กๆที่ด้านล่างผมได้ยินเสียงปรบมือโหดร้องของผู้คนที่ด้านบนผมจึงเดินตามเสียงนี้มาระหว่างที่กำลังเดินขึ้นสะพานลอยผมพลันรู้สึกปวดหัวที่ด้านขวาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายกระตุกเต้นเป็นระยะแล้วจู่ผมก็จำไม่ได้ว่าผมเดินตามเสียงนี้มาเพื่ออะไรนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ถ้าหากยังขืนยืนอยู่แบบนี้ผมคงต้องเปียกฝนแล้วก็ติดอยู่ที่นี่อีกนานแต่ถ้าไปต่อผมจะไปไหนดีความคิดตอนนี้ของผมวนเวียนไปมาเหมือนวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเวลาผ่านไปอีกหลายนาทีในที่สุดผมก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะลากเส้นความคิดในสมองออกจากวงกลมนั้นเพราะว่าถ้าผมมัวแต่ลังเลอยู่อย่างนี้ต่อให้เวลาจะผ่านไปอีกสักเท่าไหร่ก็คงจะลังเลอยู่เช่นเดิมผมขยับเป้สะพายหลังให้กระชับตัวอีกครั้งเฉงื้อดูรอบบริเวณมองหาเส้นทางที่คนไม่เยอะเพื่อจะได้พาตัวเองลงไปสู่ด้านล่างแล้วก็เดินทางไปต่อแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ตามทันใดนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในสองคนที่ยืนอยู่อีกด้านของเสาก็เอ่ยขึ้นเมื่อตาของเราประสานกันอย่างไม่ตั้งใจมีอะไรพวกผมช่วยหรือเปล่าครับลุงเพื่อนอีกคนของเขาจึงเหลียวหน้ามามองผมด้วยความสนใจผมยืนมองพวกเขาทั้งสองด้วยความสงสัยพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ผมจึงตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแต่เด็กหนุ่มทั้งสองซึ่งผมมารู้ชื่อภายหลังชื่ออะไรผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วสิ
เอาเป็นว่าผมจะเรียกคนตัวขาวที่ทักผมเป็นคนแรกว่าเอ็กส่วนอีกคนหนึ่งหันมาทีหลังนั้นผมจะเรียกเขาว่าวายก็แล้วกันเมื่อกี้ผมเล่าไปถึงตอนไหนแล้วนะอ้อหลังจากที่ผมตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแทนที่จะเลิกสนใจพวกเขากลับพยายามชวนผมคุยถึงเรื่องต่างๆยังไม่ลดละเป็นต้นว่าความยุติธรรมนักโทษการเมืองสิทธิการต่อสู้ข้อเรียกร้องเสรีภาพอำนาจการปราบปรามสำนึกทางการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยใช่ใช่แล้วนี่แหละคือจุดหมายที่ผมคิดอยู่เมื่อตอนยืนกดแผ่ร้อนในอยู่เมื่อสักครู่นี้ด้วยความดีใจเหมือนเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโบงค์ผมจึงรีบพูดด้วยเสียงอันดังจนแทบจะกลายเป็นเสียงตะโกนเพื่อแข่งกับเสียงโห่ร้องที่ดังไปทั่วบริเวณผมอยากได้ประชาธิปไตยเด็กหนุ่มที่ผมแทนชื่อเขาด้วยตัววายชูนิ้วโป้งขึ้นอย่างชื่นชมพร้อมกับกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงยิ้มแย้มพวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยใช่ว่าไม่ใช่คือเมื่อกี้ผมพูดว่าผมอยากได้ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่ผมอยากได้ประชาธิปไตยแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้ประชาธิปไตยผมเองก็เป็นนักประชาธิปไตยที่อยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกันผมเข้าใจดีเรื่องที่นักประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเพราะว่าถ้านักประชาธิปไตยไม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยจะอยู่เป็นหลักให้นักประชาธิปไตยใช้ประชาธิปไตยได้อย่างไรกันแต่ว่าตอนนี้ผมแค่อยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ผลเด็กหนุ่มทั้งสองอมยิ้มหันไปมองหน้ากันก่อนที่จะพูดเสียงยันคางขึ้นพร้อมๆกันอยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเราทั้งสามคนก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมากำแพงที่ถูกก่อขึ้นด้วยความไม่คุ้นเคยระหว่างผมและพวกเขาก็พังทลายลงระหว่างที่พวกเขาทั้งสองสารวนอยู่กับการหาเส้นทางและก็ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมก็ฆ่าเวลาด้วยการเล่าเรื่องราวความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในวัยเยาว์ที่ผ่านมาของผมให้ทั้งเอ็กซ์แล้วก็วายฟังตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือผมเริ่มเรียกร้องสิทธิในการไว้ผมยาวเสรีภาพในการไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนผมต้องการให้ยกเลิกประเพณีรับน้องระบบโซตัสรวมถึงการเรียกร้องให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยคืนมาจากเผด็จการขณะที่เล่าหลายครั้งผมอดอมยิ้มให้กับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับไปข้อเรียกร้องหลายอย่างย้อนแย้งกับบริบทที่เป็นอยู่อย่างน่าขำอย่างเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ไว้ผมยาวไปโรงเรียนแต่เรากลับยอมตัดผมเกรียนเพื่อไปเรียนรดหรืออย่างตอนที่ขอเสรีภาพในการใส่ชุดไปเรียนได้ทุกแบบในบางทีเราต้องยังแอบวิจารณ์การแต่งตัวนักเรียนช่างศิลป์แต่ดันกลับไปอินชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรืออย่างที่ขุ่นข้องกับระบบโซตัสเพราะเห็นชัดถึงอำนาจนิยมในสถานศึกษาเราอยากยกเลิกประเพณีที่ถือศักดินาแต่หลายๆคราเรากล่นด่ารุ่นน้องที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีค่าไม่มีครับไม่ให้ความร่วมมือเราเคยเข้าชื่อลงถนนเรียกร้องหานายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่หลายครั้งหลายหนน่าสงสัยแล้วกลับพากันยอมเพราะอะไรนั่นสินะเพราะอะไรพูดมาถึงตรงนี้ความจำของผมก็เริ่มเลือนๆเสียแล้วสิแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้แม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่ได้เอ่ยถามในรายละเอียดแต่จากสีหน้ายิ้มแย้มผมคิดว่าพวกเขาน่าจะพอใจแล้วล่ะว่าผมเองก็มีหัวใจที่รักประชาธิปไตยแล้วก็ผ่านการเรียกร้องมามากน้อยเพียงใดแน่นอนว่าความคิดและสิ่งที่ผมทำในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ผิดไปซะทุกเรื่องมันผสมปนเประหว่างหลักการความคิดความเชื่อและยุคสมัยพวกเขายังมีเวลาอีกมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างประณีตบรรจงผ่านเรื่องราวและก็เรื่องเล่าจากคนรุ่นผมรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะแต่งแต้มประชาธิปไตยให้งดงามได้อย่างที่คนรุ่นเขาต้องการและจะกลายเป็นเรื่องเล่าของอีกรุ่น
ที่ถ่ายทอดต่อไปสู่อีกรุ่นอย่างไม่รู้จบ

แต่ว่าขณะนี้ผมไม่มีเวลาที่จะเล่ารายละเอียดของเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าฟังได้ทั้งหมดเพราะผมต้องรีบไปซึ่งผมเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมแต่ความรู้สึกบอกให้ผมไปที่นั่นนี่เมื่อยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนการเดินไปตามความรู้สึกก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้อีกเกือบ10นาทีต่อมาผมก็ฝ่าฝูงคนมาถึงด้านหนึ่งของทางลงที่เชื่อมต่อกับถนนซึ่งน่าจะมีรถเมล์พาผมไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ที่บันไดขั้นล่างนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่สวมชุดกันฝนและก็ถือร่มไว้ในมือหรือว่าฝนตกผมไม่รอช้าถอดเป้สะพายหลังออกวางบนพื้นรูดซิปด้านบนออกทั้งสองข้างควานหาร่มพับที่อยู่ด้านในนอกจากร่มพับแล้วผมก็ยังเจอขวดน้ำหมวกแก๊ปแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงผมจึงหยิบขวดน้ำออกมาเปิดดื่มหยิบหมวกแก๊ปออกมาสวมแล้วก็หยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาดูด้วยความสงสัยจะว่าเป็นของเด็กหนุ่มเอ็กแล้วก็วายคงไม่ใช่เพราะไม่มีใครจับกระเป๋าสะพายของผมเลยสักครั้งครั้นจะถามพวกเขาทั้งสองให้แน่ชัดก็ไม่เห็นตัวแล้วคงจะพัดหลงกันระหว่างที่เดินมาผมจึงกดเล่นเครื่องบันทึกเสียงเพื่อฟังข้อความที่บันทึกอยู่ในนั้นซึ่งนั่นก็เป็นเสียงของผมเอง

ผมจำได้แล้วผมออกมาตามหาลูกสาวของผมผมต้องรีบไปหาลูกอาจไม่ใช่ที่นี่น่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยความรู้สึกบอกแบบนั้นผมต้องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมไม่รอช้าพยายามเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนอีกครั้งจนสามารถลงไปถึงด้านล่างบนถนนตอนนี้คลาคร่ำไปด้วยผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนต่างกำลังสารวนใช้เศษผ้าเท่าที่พอจะหาได้มาปิดปากแล้วก็จมูกและเตรียมร่มกางพร้อมอยู่ในมือขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนภายใต้ชุดรัดกุมสีดำมือกำกระบองแล้วก็โล่ตั้งแถวหน้ากระดานห่างออกไปไกลประมาณ200เมตรการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความตึงเครียดบรรยากาศเขม็งเกลียวมากขึ้นทุกขณะความรุนแรงไม่อาจแก้ไขอะไรผมเรียนรู้แล้วก็เข้าใจผลลัพธ์ของประโยคนี้ได้อย่างดีที่สุดในใจของผมตอนนี้รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดของบรรยากาศโดยรอบผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียและมันก็ทำร้ายทุกฝ่ายทั้งคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมฝูงชนด้วยท่าทีที่สงบแล้วก็คุ้นเคยผมตั้งใจจะไปขอร้องให้พวกเขาถอยไปอีกสักหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงในการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายเมื่อผมเดินใกล้เข้าไปมากขึ้นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แถวด้านหน้าทำสีหน้าแปลกใจแล้วก็หันไปพูดคุยซุบซิบเมื่อเห็นผมอย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกชื่อผมดังแว่วมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ในแถวด้านหลังท่ามกลางเสียงโห่ร้องอึกกระทึกของผู้คนโดยรอบพี่แก้วมาทำอะไรตรงเนี้ยนี่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ตอบอะไรความรู้สึกเจ็บปวดก็จู่โจมที่ศีรษะด้านขวาของผมอย่างฉับพลันขณะที่กล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายก็กระตุกไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้ทำไมผมจึงมายืนประจันหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนโดยลำพังไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสายฝนก็พรั่งพรมลงมาอย่างไม่มีปีมิครุยพร้อมกับเสียงโห่ร้องของผู้คนรอบบริเวณผมยกมือทั้งสองขึ้นรองรับหยาดน้ำฝนด้วยความประหลาดใจแทนที่จะเป็นน้ำฝนเย็นใสที่มาช่วยชโลมใจของผู้คนให้เย็นลงผมกลับรู้สึกถึงความแสบคันของผิวหนังบริเวณที่โดนน้ำฝนสีฟ้าแน่นอนว่านี่ย่อมไม่ใช่ฝนโบกขรพัดที่มีสีแดงดังเท้านกพิราบที่ผู้ใดไม่ได้ปรารถนาจะให้เปียกกายแล้วแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้เปียกซึ่งได้กล่าวขานกันว่าเคยตกในสมัยพุทธกาลและนี่ก็ย่อมไม่ใช่ฝนสีแดงที่ย้อมเสื้อผ้าสีขาวกลายเป็นสีชมพูเช่นเดียวกับเมื่อครั้งตกในรัฐเกรละเมืองทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและนี่ก็เป็นน้ำแรงดันสูงที่มีส่วนผสมของสารเคมีสีฟ้าหรือว่าสารเมทิลไวโอเลตทูบีและก็แก๊สน้ำตามันพร่างพรมลงมาเพื่อให้ผู้ชุมนุมสลายตัวไปบรรยากาศโดยรอบบริเวณตอนนี้เต็มไปด้วยความชุลมุนและแล้วเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นพร้อมกับกระสุนยางที่ถูกปล่อยออกมาจากลำกล้องความวุ่นวายยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณผมถูกกระแทกชนแล้วก็ลากออกไปที่ด้านข้างของถนนขณะเดียวกันที่ผมก้มตัวลงนั่งตามสัญชาตญาณมือทั้งสองก็พยายามล้วงหาน้ำเปล่าในกระเป๋าสะพายเพื่อชะล้างความแสบคันออกจากหน้าทันใดนั้นเองก็มีคนเข้ามาสวมกอดผมไม่แน่นแล้วซุ้มเสียงที่ผมเฝ้ารอมาตลอดทั้งวันก็ดังขึ้นพ่อ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกโนแรนหรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวิตหรือออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายไปลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ค่ะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์พบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกติ 1,600,000 ลิตร
9: นางสาวถิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.และกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1,670,000 ลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันของทั้งประเทศกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิพลสถาปมารายงาน
3: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กไทยเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
10: นายปฏิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยยืนยันว่าการดูแลเด็กไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษายังคงเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเด็กหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเข้าเรียนไม่ได้ให้สิทธิสัญชาติหรือสิทธิการเข้าเมืองและไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายความมั่นคงส่วนรหัส G เป็นเพียงรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอกสารรับรองสัญชาติไทยแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขนอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11: นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้ไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดลุกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการจะนำไปสู่การบูรณาการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปชุติการามาลาสวทเกาะสมุยรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ

0: าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวหัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกลงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่

กระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดาแดร็กควีนนะครับแดร็กควีนเนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is Different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทาน Neater นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ้คุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การ ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันนี้ก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่า Camping Out ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายกองเอกวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
8: นายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีโอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยภัยพิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตอร์เต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพดี

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5

0: และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
0: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเพียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053560506หรือ053511000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน line แอดพิมพ์ค้นหา at Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ข่าวมาแล้วก็ไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบิน Lucky Air เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่ง One Transport มีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
8: นายประเสริฐจันทรารุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคต ขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา2568ถึง2569มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ3ถึง18ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
2: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาน
9: ายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: เสียบสายชาร์จที่ใหม
10: ่วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์คนเฮานี้หลายคนเชื่อว่าการจะมีความสุขได้จะต้องประสบความสำเร็จก่อนจึงทุ่มเททำงานอย่างนักจนลืมแสวงหาความสุขระหว่างต่างแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจัยเราสามารถแสวงหาความสุขในขณะที่กำลังก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้วิธีสร้างความสำเร็จและก็สร้างความสุขไปพร้อมๆกันเส้นทางมุ่งไปสู่ความสุขและความสำเร็จข้อแรกก็คือเราต้องเพ่งไปที่ว่าการจะมีความสุขอยู่ที่การมีเงินเพียงอย่างเดียวจริงอยู่ที่ว่าเงินสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของเราได้แต่ว่าถึงวันนี้มีคนจำนวนบ่น้อยที่มุ่งไปยังเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวจนอาจจะลืมไปว่ายังมีมุมอื่นๆของชีวิตที่สร้างความสุขได้โดยบ่ต้องอาศัยอำนาจเงินทำให้เขาพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำงานและก็สร้างความสุขในชีวิตไปพร้อมๆกันคือทำงานเพื่อให้ได้เงินมา แต่ก็อย่าลืมว่ายังมีความสำเร็จอย่างอื่นที่บ่เกี่ยวข้องกับเงินอยู่โดยเป็นต้นว่าการเป็นผู้ให้บางคนเลือกที่จะให้ความรู้แก่คนรอบข้างบางคนเลือกที่จะเขียนหนังสือดีๆขึ้นมาสักเล่มหนึ่งเพื่อแบ่งปันและก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองรู้ส่งต่อไปยังผู้อื่นโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงินทองแต่เป็นความภาคภูมิใจและความสุขใจสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้จิตใจชุ่มชื่นเบิกบานได้โดยที่บ่เกี่ยวข้องกับเงินทองวิธีการแสวงหาความสุขมีนักมากมายเฮาบ่ควรผูกเงื่อนไขความสุขไว้กับสิ่งภายนอกตัวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเฮาควบคุมได้ยากแต่ว่ามันก็เฮื้อความสุขจากการฝึกใจของเฮานี่เองจึงจะเป็นความสุขที่ถาวรแท้จริงใจที่เป็นผู้ให้มีเมตตามีกรุณาต่อผู้คนรอบตัวมีน้ำใจมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่บวกหู้จักฝึกใจให้สงบหู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวมีตัวเป็นวิธีการต่อไปก็คือพัฒนาเพิ่มพูนทักษะให้ตัวเองคนที่มีทักษะมีความสามารถมากกว่าคนอื่นย่อมมีโอกาสแสวงหาความสำเร็จได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นศาสตร์แห่งความรู้ต่างๆเมื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาผสมผสานกันจะทำให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ความรู้ทักษะด้านต่างๆยังเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้และยังจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างดีตัวเองทำให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตเกิดความสุขเกิดจุดดีมีจุดแข็งจุดเด่นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงยุดเฉยอยู่กับที่บ่ได้ต้องพัฒนาตัวเองด้วยการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนศักยภาพความสามารถในตัวเองให้มากขึ้นเสมอโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเปลี่ยนไปเป็นยุค 4.0 เข้าไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ตถ้าเรามีความรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นได้เข้าไปมีส่วนในการตลาดแบบแนวใหม่เข้าถึงผู้บริโภคแนวใหม่เรื่องอย่างนี้สื่อแบบเก่าๆจะมาได้ดีแฮมต่อไปซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่องานยิ่งเรามีทักษะที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทำให้คนอื่นได้ประโยชน์มีชีวิตที่สะดวกขึ้นทำงานง่ายขึ้นนักตะใดก็จะมีคนมาใช้สิ่งที่เราสร้างสรรค์นักขึ้นตะอันและนั่นก็คือการจะนำความสำเร็จมาสู่ตัวเราข้อต่อไปคือพัฒนาความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีคือเกิดขึ้นอยู่เสมอบางคนนั้นจดจ่ออยู่กับความสำเร็จของตัวเองจนกระทั่งบางทีเผลอไปลดความสัมพันธ์กับบรรดาบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างเราทำให้ชีวิตของเรานั้นกลายเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวขาดความสุขเนื่องจากว่าสัมพันธภาพที่บ่ดีกับคนในครอบครัวและคนที่ร่วมงานกับเรารวมไปจนกระทั่งถึงบุคคลต่างหลายที่อยู่ในสังคมมันเดียวกันเราบ่มีความสัมพันธ์กับเปิ้นถึงมีความสัมพันธ์ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ในต่างที่บดีดังนั้นบางทีเราอาจจะสร้างศัตรูคู่แข่งขันในการทำงานเพราะว่าเราขาดที่จะมีความสัมพันธ์ไมตรีต่อกันการที่ชีวิตของมนุษย์นั้นจะก้าวหน้าได้เกิดจากการแข่งขันเพื่อความสำเร็จการแข่งขันเนี่ยบางทีสร้างศัตรูให้เราโดยรู้เท่าไม่ถึงการ หากเขามุ่งมั่นกับความสำเร็จนักจนเกินไปจนละเลยผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาประสบความสำเร็จแล้วแต่กลับจะหาคนที่ แต่ว่ากลับจะหาคนที่มาใส่ใจตัวเขามาร่วมยินดีกับเขาแทบจะบ่ได้เลยชีวิตเขาก็จะโดดเดี่ยวบ่มีความสุขความสำเร็จที่ได้มาก็บ่มีความหมายเต่าที่กวนมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกใช้เวลาในการทำวิจัยถึง75ปีเพื่อศึกษาดูว่าอะไรทำให้คนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นและก็ชีวิตส่วนตัวก็ดีขึ้นโดยแบ่งการติดตามผลออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือละอ่อนนักเรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการศึกษาดีมีฐานะครอบครัวดีกลุ่มที่2เป็นคนที่ทำงานในเรือเดินทะเลย้ายที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆบ่มีหลักแหล่งมีฐานะทางการเงินและการศึกษาด้อยกว่ากลุ่มแรกมากการวิจัยชิ้นนี้ใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลและประเมินผลการวิจัย75ปีโดยติดตามชีวิตของละออนทั้ง2กลุ่มจนกระทั่งเขามีอายุนักได้บทสรุปก็คือว่าคนที่มีชีวิตดีมีสุขภาพดีมีจิตใจดีและมีชีวิตที่สงบสุขมีลักษณะตรงกันอย่างหนึ่งก็คือมีความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างที่ดีโดยแสดงให้เห็นว่าความสุขไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานะทางเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือปัจจัยอย่างอื่นแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องเดียวกันก็คือมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้างบ่ว่าจะเป็นละอ่อนกลุ่มใดกลุ่มที่การงานการเงินดีครอบครัวดีหรือว่ากลุ่มที่เดินเรือทะเลบรรดาละอ่อนทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขเพราะเหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นอย่างดีไม่ได้เกี่ยวกับฐานะและการเงินคนที่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นในทางที่ดีนั้นย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตหูอย่างนี้แล้วเขาก็ควรหันกลับไปพัฒนาความสำคัญกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนใกล้ตัวในครอบครัวของเขาสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าล้ำพ่อแม่ปู่ตายายยายเพราะว่าพวกเขามีผลต่อความสุขของเขามากที่สุดวิธีการต่อไปก็คือค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการออกเดินทางเพราะว่าการออกเดินทางเป็นการปลาตัวเก่าออกจากกิจวัตรเดิมๆที่เราทำอยู่ทำให้ความเครียดลดลงตั้งแต่เราก้าวเท้าออกจากบ้านเลยทีเดียวการออกเดินทางท่องเที่ยวนั้นจะช่วยเพิ่มพูนสิ่งแปลกใหม่ให้แก่ชีวิตทำให้เราได้พบปะผู้คนใหม่ๆได้ปะได้หันสถานที่ใหม่ๆและเจอกับสิ่งต่างๆมากมายแตกต่างกันออกไปได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมาได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์แล้วก็นำเอาความคิดใหม่ๆเหล่านั้นกลับมาต่อยอดในการทำงานได้ดีแห่มตัวทำให้เรามีทั้งความสุขและก็ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อกลับมาแล้วเราก็จะมีพลังงานนักขึ้นโดยอัตโนมัติเรียกว่าได้ทั้งกำลังใจและกำลังสติปัญญานอกเหนือจากข้อที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการที่จะทำให้เรามีความสุขและมีความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไปแห่มนั่นก็คือการได้รับความสุขจากการส่งต่อความสุขให้ผู้อื่นเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องมีความสุขก่อนเราจึงจะสามารถส่งต่อความสุขนั้นไปให้คนอื่นได้ซึ่งจะเป็นการรับประกันได้ว่าตัวเองต้องมีความสุขถ้าบ่อย่างนั้นเราก็จะเป็นคนที่ให้ความสุขแก่คนรอบข้างได้อย่างไร วิธีการส่งต่อความสุขทำได้หลายต่างเป็นต้นว่าการบำเพ็ญประโยชน์ในที่ต่างๆการไปเป็นวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมหรือการให้คำแนะนำการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องในที่ทำงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งต่อความสุขทางนั้นการที่เราส่งต่อความสุขด้วยการให้ก็จะทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นยิ่งพอได้หันผู้รับมีความสุขส่งรอยยิ้มส่งความสุขกลับมาให้เฮาก็จะรู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมภายในจิตใจของเฮาเองข้อต่อไปการจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็คือการรู้จักบริหารอารมณ์ถ้าเฮาใช้สติปัญญาควบคุมอารมณ์ของตัวเองสามารถควบคุมการแสดงออกของตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็พยายามเข้าใจในพฤติกรรมของคนอื่นทำให้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเราไม่แสดงออกทางอารมณ์ที่เป็นไปในทางตำหนิตีตวายคนอื่นในขณะเวลาเดียวกันถ้าผู้อื่นแสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์ออกมาเราก็จะทำความเข้าใจได้ดีนั่นเองความสุขหรือความทุกข์นั้นความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นเป็นหลักแต่ขึ้นอยู่กับความคิดภายในใจของเราต่างหากว่าเราจะตีความหรือรู้สึกกับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างใดแม้เงินทองและความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรามีความสุขเสมอไปเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคนเรานั้นอยู่ที่ความสงบจิตสงบใจเรียกว่าสุขใจมากกว่าถ้าเราสามารถทำใจให้เป็นสุขได้แล้วความสำเร็จก็จะติดตามตัวมาอย่างง่ายดายประสบความสำเร็จทั้งในจัดนี้และจัดหน้าชีวิตจะมีความสุขสุขจากการแสวงหาความสำเร็จเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราควรจะมุ่งตรงไปที่ความสุขหรือมุ่งตรงไปที่ความสำเร็จดีบางคนบอกว่ามุ่งตรงไปที่ความสำเร็จสิสำเร็จแล้วความสุขจะติดตามมาเองแต่บางคนก็บอกว่าบางทีมันไม่สำเร็จสักทีอ่ะหวังไว้ว่าอนาคตจะรวยให้ได้แต่ทำงานมาสามปีก็บ่รวยสักทีอาจจะตายก่อนที่จะมีความสุขนั่นก็ได้ดังนั้นบอกว่าให้มุ่งตรงไปที่ความสุขก่อนดีไหมและวิธีคิดแบบใดที่ถูกต้องกันแน่ท่านทั้งหลายต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองคนที่มุ่งไปยังความสำเร็จกล่าวว่าถ้าไปมุ่งหมายแต่ความสุขก็จะบ่สำเร็จสักทีเพราะพอทำงานนักก็เหนื่อยพอมันบ่สุขก็บ่เอางานนักยกตัวอย่างเป็นต้นว่าละออนนักเรียนอ่านหนังสือค้นคว้าตำรับตำรานักเข้านักเข้าก็บอกว่าเครียดไม่มีความสุขขอไปเล่นเกมขอไปพักผ่อนขอไปเที่ยวเตร่ก่อนจะดีกว่ามีความสุขกว่าก็เลยบ่ประสบผลสำเร็จในการเรียนบ่ประสบความสำเร็จในการทำงานสักทีสุดท้ายก็บ่มีความสุขอยู่ดีและเราคิดว่าแนวใดล่ะน่าจะเป็นแนวคิดที่ถูกต้องสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้ว่าบุคคลใดไม่คำนึงถึงหนาวร้อนอดทนให้เหมือนหญ้ากระทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขบอกว่าฮ้อนบอกว่าหนาวก็สู้ได้ภัยจะเหยียบย่ำซ้ำเติมอย่างใดก็อดทนยืนหยัดอยู่ได้ยังคงงอกงามเขียวขจีเหมือนหญ้าแพรกบ่เจอว่าเจอภัยต่อภัยแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจน้ำตาร่วงเลิกล้มความตั้งใจเอาง่ายๆเพียงเพราะน้อยใจในกรรมของคนและสิ่งสำคัญก็คือการทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมไปจากสุขเหล่านี้แสดงว่าพระองค์ให้มุ่งว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำก็คือทำสิ่งนั้น ทำอย่างเต็มที่โดยบ่กลัวหนาวบ่กลัวร้อนบ่กลัวกระทบกระทั่งฮึดเจ็บใจและก็เดินหน้าทำสิ่งที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลผู้นั้นย่อมประสบความสุขและความสำเร็จได้ในชีวิตแห่งบทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ควรจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ครบ3วิธีคือประโยชน์ในภพนี้และก็ประโยชน์ในภพนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ได้แก่การตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นกตัวน้อยๆยังอุตส่าห์สร้างรังเอาไว้คุ้มแดดคุ้มฝนได้หนูตัวน้อยๆยังอุตส่าห์ขุดรูเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยเราเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ต้องเอาดีให้ได้ต้องสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวมีอาชีพการงานที่มั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างนี้เป็นต้นประโยชน์ระดับ2เรียกว่าสัมปรายิกตประโยชน์คือประโยชน์ในชาติหน้าได้แก่การสร้างบุญสร้างกุศลทีนี้พอละจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ภัยที่จัดนี้ตั้งฐานะได้แต่บ่สร้างบุญสร้างกุศลเลยทำแต่บาปทรยศโกงกินเขาทุจริตเขาเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนเพื่อนผู้อื่นโดยอาศัยช่องโหว่ตามกฎหมายอาศัยความรู้ที่เหนือกว่าตัวเก่าได้แต่คนอื่นเดือดร้อนเพราะคนอื่นมาได้อย่างนี้ผิดหลักในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็จะเป็นบาปติดตัวพอละโลกนี้ไปแล้วก็ตกนรกเลยมีความสุขไหมล่ะมันไม่มีความสุขเลยมันบ่คุ้มกันถ้าจะให้สุขจริงต้องทำประโยชน์อย่างยิ่งคือปรมัตถประโยชน์ด้วยการกระทำบำเพ็ญตนเพื่อเป็นประโยชน์ในชาติหน้าทำให้เรามั่นใจว่าเสียชีวิตแล้วเราจะไปสุคติโลกสวรรค์แน่นอนแต่ควรบำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งได้แก่การตั้งใจปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติกรรมฐานเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้กิเลสในตัวเราเบาบางลงได้เข้าใกล้หนทางพระนิพพานถ้าเราจับหลักใหญ่ๆนี้ได้เราก็จะมองเห็นช่องชัดเจนเลยว่าการแสวงหาความสุขจากความสำเร็จในการงานหรือในชีวิตของเฮานั้นต้องปฏิบัติอย่างไรที่แน่ๆคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราตามใจตัวเองคือตามใจกิเลสออกไปเที่ยวกินเหล้าเสพยาเสพติดก็บอกว่าสุขดีจริงๆเสพยาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความสุขสนุกเพลิดเพลินไปชั่วขณะแล้วก็จะออกผลมาเป็นความทุกข์ในปลายหลังเพราะฉะนั้นไผ่จะมาอ้างตนว่ากำลังแสวงหาความสุขสุขนิยมก็เป็นความสุขที่ทำตัวยังได้ก็ได้ตามที่เขาอยากจะทำโดยลืมพัฒนาตัวเองถ้าคิดอย่างนั้นเป็นการแสวงหาความสุขที่ผิดหลักเขาต้องสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำและสิ่งที่ควรทำนั้นเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานหรือไม่การตั้งฐานะอย่างสุจริตชอบธรรมในชาตินี้และก็มีน้ำใจเอื้อเพื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นช่วยงานสาธารณกุศลช่วยสงเคราะห์โลกก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วนั่งสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแบ่งเวลาปฏิบัติธรรมโดยทำอย่างถูกหลักถูกวิธีอันอย่างที่ผิดศีลผิดธรรมเราไม่ทำแม้ไม่ผิดกฎหมายเราก็ไม่ทำอู้มาถึงหน้าตรงนี้อยากจะฝากข้อคิดเป็นหลักการทฤษฎีกระปุกทรายเฮือตันต่างหลายฟังว่าถ้าเรามีหินก้อนโตเท่ากับกำปั้นสัก 2-3-4 ก้อนและมีก้อนกรวดขนาดเล็กเท่านิ้วโป้งสักประมาณ30ก้อนและมีทรายอีก1ถุงนำมาใส่กระปุกถ้าเรานำทรายใส่ลงไปก่อนทรายเหล่านั้นก็จะไปกองอยู่ที่ก้นกระปุกและถ้านำกรวดขนาดเต้าหัวมิโป้งใส่ลงไปต่ำกรวดก็จะไปกองอยู่บนทรายแต่พอเราจะนำเอาหินก้อนใหญ่แหม 3-4 ก้อนใส่ลงไปก็ปรากฏว่าใส่ไม่ได้ละมันเต็มมันล้นกระปุก ทฤษฎีกับปุกซายเพิ่นบอกว่าต้องเปลี่ยนลำดับใหม่โดยการนำหินก้อนโตๆใส่ลงไปก่อนแล้วใส่ก้อนกรวดลงไปตามกรวดก็จะไปแทรกอยู่ตามช่องว่างของหินพอเฮาเททรายลงไปทรายก็จะเข้าไปแทรกตามช่องว่างที่เหลือเล็กๆจนกระทั่งเต็มในกระปุกดังนั้นวิธีนี้ทำเมื่อเราสามารถจะนำเอามาหินก้อนใหญ่ๆนำเอาก้อนกรวดและทรายทั้งหมดใส่ลงไปในกระปุกได้หมดอย่างสบายๆเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของคนเราถ้าเรารู้จักจัดลำดับความสำคัญว่างานอะไรคืองานที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตของเราดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือสำคัญต่อประโยชน์ในชาตินี้ได้แก่การแสวงหาความรู้ต่างๆฝึกพัฒนาทักษะต่างๆลำดับต่อมาคือสำคัญต่อประโยชน์ชาติหน้าด้วยการหมั่นสร้างบุญกุศลและสำคัญต่อประโยชน์อย่างยิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธิพอเอางานสำคัญใส่ลงไปก่อนในชีวิตแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเสร็จแล้วงานที่สำคัญรองลงมาเราก็เอาแทรกลงไปในช่องว่างที่พอใส่ได้ส่วนงานเล็กงานน้อยกระจุกกระจิกที่ไม่ได้เป็นสาระอันอย่างมากนักที่บ่มีสาระอันอย่างนักสัตว์ใดแต่เราอยากจะทำก็บ่จำเป็นต้องปฏิเสธทั้งหมดเราสามารถทำได้โดยใส่ลงไปเป็นลำดับสุดท้ายถ้าเราอยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปท่องเที่ยวบ้างก็ทำได้ก็จับแทรกลงไปแห่มตามช่องว่างในชีวิตที่พอมีอยู่ทำอย่างนี้จะพบว่าเราสามารถทำประโยชน์ลักเหมือนหินก้อนโตๆหมายความว่าใส่ไปในกระปุกได้อย่างครบถ้วนและงานย่อยที่เป็นประโยชน์รองลงมาก็สามารถทำได้ครบหมดงานเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำได้เช่นกันคนที่ยังจัดลำดับความสำคัญผิดมุ่งให้ความสำคัญกับงานเล็กงานน้อยก่อนตามความอยากของตัวเองเลือกที่จะใส่งานที่พึงพอใจลงไปก่อนอย่างเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก่อนอ่านหนังสือนิยายก่อนดูละครก่อนไปเที่ยวเล่นก่อนแล้วจะมาทำงานที่เป็นหลักปรากฏว่าเวลาที่เราจะทำงานหลักๆบ่พอละใส่ประโยชน์ในชีวิตลงไปบ่ได้เพราะว่ามันเต็มไปหมดละเวลาถูกใจไปหมดการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตจึงสำคัญอย่างยิ่งอะไรสำคัญใส่ลงก่อนและตามด้วยงานที่สำคัญรองลงมาลดหลั่นกันไปตามลำดับและเราจะพบว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จทั้งชีวิตใดในภพนี้และภพหน้าแล้วใกล้ต่อหนทางเข้าสู่พระนิพพานตัวเองรวมทั้งยังมีความสุขความสบายความอิ่มใจในทุกวันแม้งานจะหนักก็ยังยิ้มได้ตลอดเรียกว่าเหนื่อยยังมีความสุขทำงานหนักยังมีความสุขและก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงสำหรับเราด้วยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระบาลีไว้ว่านัตถิโทสสโมกลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีคือการโกรธนั้นมีโทษทุกอย่างทุกประการจะว่าบ่มีก็เป็นไปบ่ได้โทษใดๆในโลกนี้บ่มีความรุนแรงต่อกับความโกรธแสดงว่าความโกรธนั้นมีโทษหนักที่สุดคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็ทำโดยบ่คิดหน้าคิดหลังพอโกรธจัดก็ทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองยังคาดบ่ถึงและพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานึกเสียใจในปลายหลังเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเพิ่นให้นับ10ถึง0หรือนับ1ถึง10ก็ได้สิ่งที่ทำให้เกิดความโกรธนั้นได้แก่กิเลส3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลส3ตระกูลนั้นตระกูลแรกคือกิเลสตระกูลราคะ เกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษหน่อยที่ว่ามีโทษหน่อยก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะบ่มีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งไปปะสตรีสาวคนหนึ่งแล้วก็ถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่ก็มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ชอบเทวดาอย่างนี้เป็นต้นกิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังบัดได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีกิเลสตระกูลโทสะโคตรง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงโทสะห่มขึ้นมาในใจคนใดเขาก็จะอาละวาดหมดอู้ทำได้สารพัดเพื่อความสะใจคือโทสะนั้นมีโทษนักแต่ว่ามันจางหายเร็วกว่าโมหะและราคะแต่ระหว่างที่บันดาลโทสะนั้นมีโทษและก็มีความรุนแรงมากเหตุเกิดเพราะความโกรธมีแม่บ้านเจ้าต่างประเทศคนหนึ่งอายุ30กว่าปีอยู่กินกับสามีมาเมื่อนานละได้10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมพักนี้สามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแถมยังเปลี่ยนรถกันใหม่และแต่งตัวโฉบเฉี่ยวดูดีผิดปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังท่านก็คิดว่าใจแน่ๆละสามีทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาเอาค้อนปอนแล้วก็เอาไปบุบทุบตีที่เต็นท์รถของสามีไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้อนปอนทุบกระจกพ่องทุบกระโปรงรถพ่องรวดเดียว18กันพอความโกรธคลายลงนี่ก็แค่ระบายความโกรธถึงขั้นก็ขนาดว่าทุบรถเธอเลวแหลกชำรุดไป18กันรวดคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงรู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเงินประมาณ60,000กว่าเหรียญ60,000กว่า

บันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตถูกตำรวจจับติดคุกติดตารางดำเนินคดีก็มีบ่น้อยทั้งหมดนั้นเกิดจากความโกรธที่เป็นอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบหรือบันดาลโทสะและตัวเองก็ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังในสมัยก่อนนั้นท่านผู้เขียนเปิ้นเล่าว่าสมัยเมื่อเปิ้นยังหนุ่มเปิ้นเรียนอยู่ที่คณะแพทย์มีเพื่อนนิสิตคนหนึ่งพักอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายเบาวันหนึ่งท่านผู้นั้นได้ทราบข่าวว่าเพื่อนของตัวเองนี้เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณ 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองในตึกนี้มีครอบครัวหนึ่งมีภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาตรงที่เชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเดินขึ้นบันไดมาหันมีคนจ้องหน้าเขาเขาก็จึงจ้องหน้ากลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่าพอนักเลงคนนั้นถูกจ้องหน้ากับห้องก็โกรธไปปาพวกมาเคาะประตูห้องเพื่อนพอเปิดประตูรับตาและกำปั้นก็ลอยสอยมาก่อนเลยหนุ่มนักแสดงคนนั้นก็ปาเพื่อนรักบี้ตัวใหญ่มาแฮม2คนพอมาถึงก็รุมต่อยบะยังเพื่อนของท่านผู้นั้นก็แหวกลุดออกมาจากห้องใดก็ลงมายืนตั้งลุ่มยืนงงๆแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยส่วนอ้ายบ่าวที่พักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ด้านบนจนสกรรมหนึ่งไอ้บ่าวก็เดินโซซัดโซเซลงมาจากตึกนักเลงคนนั้นกับพวกรวมกัน3คนก็รุมทำร้ายจนหนำใจก่อนที่จะขับรถกลับไปเฉียวไอ้บ่าวของเปิ้นแฮมเพื่อนของท่านผู้นั้นก็รีบบอกให้ต่างบ้านที่ต่างจังหวัดได้รับทราบพอที่บ้านต่างจังหวัดฮู้ข่าวพ่อแม่ฮู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองถูกคนรุมทำร้ายก็โกรธมากจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็เอามือปืนมาดูหน้าดูตาฝ่ายตรงกันข้ามคิดไว้ว่าสักวันจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักฝ่ายภรรยาของนักเลงคนนั้นที่กำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกรียมกลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่เพื่อนของท่านผู้นั้นสุดท้ายพ่อแม่ของเขาก็คงคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ตั้ง2คนถ้าหากว่ามีเรื่องก็จะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะจะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบมาได้คิดหน้าคิดหลังก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาพวกไปรุมต่อยเขาทั้งที่อาศัยอยู่ใกล้กันแค่นั้นและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ไปทำร้ายเขาแล้วจะหนีไปไหนป้นเพียงเพราะความโกรธที่เขามองหน้าตัวเองตอนนี้มาได้ตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายมานักในภายหลังลุยก่อนเลยแล้วก็มานึกเสียใจกำลุนเกิดปัญหาทำให้ชีวิตภายภาคหน้ามีความทุกข์ยากลำบากญาติโยมความโกรธมีโทษนักมีเห็นตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถอยู่บนท้องถนนปรากฏว่ารถเกิดเสียหายกลางทางเขาจึงหู้ซื้อโขดพองุดงิดขึ้นมาก่อคว้าปืนอากาศออกมาจากรถและกราดยิงรถตัวเองจนกระทั่งกระสุนนั้นหมดแมกกาซิน
พอหูศึกษาใจก็คลายความ

0: กดลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์บอกให้อู่ซ่อมรถมาลากรถของตัวเองไปซ่อมเพราะความโกรธรถโดนกระสุนเจาะเข้าไป30นัดเสียตั้งเงินเสียตั้งเวลาตัวเองก็เดือดร้อนได้แม้เพียงแค่ความสะใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีจริงๆเชื่อความโกรธนั้นมีกันทุกคนเพราะมนุษย์ยังบ่หมดกิเลสจะตัดความโกรธได้ก็ต้องบรรลุธรรมจันพระอนาคามีขึ้นไปเอาเป็นว่าเขาต้องฝึกให้ความโกรธอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้อย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเขาและคนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งพญาอินสุรินทร์เจ้าฟ้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าบุคคลข้าอะไรเสียได้จะนอนเป็นสุขข้าอะไรเสียได้จะไม่เศร้าโศกพระมหาสมณโคดมทรงสรรเสริญการข้าอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าบุคคลข้าความโกรธเสียได้จะนอนเป็นสุขถ้ากำลังโกรธอยู่ก็รับบลงมันงุดงิดพรุ่งพร่านไปหมดเมื่อชำระความโกรธออกจากใจได้เฮาก็รับสบายนอนรับอย่างมีความสุขบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมบ่เศร้าโศกอาการเพื่อใจแห้งใจก็จะหายไปพระอริยเจ้าตั้งหลายทรงสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ในที่สุดคือตอนกำลังโกรธถ้าได้ทำมันอย่างให้ตัวเองผู้ซึกซาใจเป็นต้นว่าเฮาคิดในใจว่าแม้บังอาจนอกใจเฮาจึงคว้าค้อนปอนทุบรถ18การรวดแบบนี้ผู้ซึกซาใจหรือโกรธรถตัวเก่าจึงเอาปืนอากาศมายิงกราดรถตัวเก่า30นัดมันหูซึกสะใจดีอย่างนี้เรียกกันว่ามียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ทำเมื่อเฮามีปัญหาติดตามตัวมามากมายเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องแก้ความโกรธด้วยการตัดไฟต้นลมมีหลักการง่ายๆคือคนที่กำลังโกรธนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดหวังรู้สึกว่าบ่ได้ดั่งใจพอผิดหวังก็เกิดอาการโกรธแล้วก็ลุยเลยยกตัวอย่างคนที่อยากจะเข้าห้องแต่เข้าบ่ได้เพราะมีกำแพงกั้นอยู่พอโกรธก็คว้าค้อนปอนมาตุ๊บกำแพงขว้างเหี้ยเลยพอเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเราตรวจสอบตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรแล้วก็ตรวจสอบแผ่นไฟล์ว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำอย่างนี้อย่างนี้เรียกกันว่ารู้เขารู้เราพอเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจแผ่นไฟล์แล้วเราก็จะพบทางออกว่าควรทำอย่างไรเพื่อเขาปรับความรู้สึกนึกคิดปรับความต้องการให้ตรงกับที่เขาต้องการเรียกง่ายๆคือจะทำอย่างไรถึงจะปรับความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้มาพบกันครึ่งต่างได้ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเข้าห้องบ่ได้แล้วไปตุบกำแพงเมื่อเฮาเข้าห้องที่มีกำแพงกั้นบ่ได้แทนที่จะไปคว้าค้อนปอนมาทุบกำแพงออกก็ให้สำรวจว่าประตูอยู่ตรงไหนการรู้เขารู้เราคือกุญแจไขประตูหัวใจพอพบประตูเขาก็เข้าห้องได้อย่างสบายเข้าไปนั่งอยู่กลางใจเขาโดยไม่ต้องเอาค้อนปอนทุบผนังห้องให้เสียหายเลยดังนั้นเขาต้องเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรและที่เขาคัดใจจนโคตรนั้นมันคืออะไรกันแน่พอตรึกตรองให้ดีได้ ความโกรธนั้นมันก็จะลดหายไปในที่สุดอย่าลืมความจริงข้อที่ว่าพวกเขาทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติบ่ท้วนต่อหื้อในชาตินี้เฮากับเขาบ่ได้เกี่ยวข้องอะหยังกันเลยหรือบ่ได้เป็นกู้แค้นกันอยู่พบใดพบหนึ่งในอดีตเขาอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่หรืออาจจะเคยเป็นลูกของเฮามาก่อนเคยเป็นบุคคลที่เฮารักยิ่งมาก่อนแต่เฮาลืมไปแล้วตาอันเองพอคิดได้อย่างนี้แล้วความปรารถนาดีก็จะเกิดขึ้นและความรู้สึกอยากทำลายเขาก็จะคลายลงเฮือเฮาตั้งสติหูเขาหูเฮาเฮือใดสุดท้ายเฮาจะเปลี่ยนแปลงความโกรธเป็นความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าความโกรธเป็นเรื่องที่บ่ดีเป็นเรื่องที่หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงจะต้องพยายามกำจัดความโกรธนั้นให้ได้โกทังคัตวาสุขังเสติการฆ่าความโกรธได้นั้นก็ให้เกิดความสุขในชีวิตความโกรธนั้นเกิดขึ้นได้ทุกท่วนทั่วตัวคนบอกว่าเจ้านายไพรัษฎรสามัญธรรมดาเจ้าให้เจ้านาต่างหลายทั่วไปนักบวชแม้กระทั่งพระเจ้าประสงค์เอาละยกตัวอย่างอย่างอาตมาภาพเนี่ยถามว่าพระคุณเจ้ามีความโกรธก่อเขาตอบว่ามีอย่างสูงเหมือนกันละญาติโยมบางครั้งบางคราวก็ควบคุมได้บางคราวก็ควบคุมไม่ได้แต่ต้องพยายามควบคุมมันให้ได้แล้วก็มีเรื่องซ้อนใจอาตมาภาพอยู่หลายต่อหลายเรื่องสุดท้ายแล้วเฮามาคิดพิจารณาดูว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นกับตัวกับตนเฮานั้นมาว่าเฮาจะอยู่ณที่ไหนตั้งใดโกรธขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่บ่ดีแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงควรจะพยายามระงับดับความโกรธเหี่ยวให้ได้ก่อนที่เราจะโกรธก่อนที่เราจะทำมาอย่างแบบหุนหันพันแล่นไปโบราณเพิ่นบอกว่าให้นับหนึ่งถึงสิบหรือนับตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งหรือนับตั้งแต่ศูนย์มาถึงสิบนับปิกไปปิกมาอยู่อย่างนั้นพยายามไตร่ตรองดูว่าอันใดมันจะผิดอันใดมันจะถูกอันใดมันจะดีหรือว่าอันใดมันจะบ่ดีเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต้องคิดพิจารณาให้มั่นคงท่องแท้แน่นอนอันใดก็ตามที่เป็นของบ่ดีอย่าเอาเข้ามาใกล้ในชีวิตของเราความโลภความโกรธความหลงกิเลส3ตระกูลนี่เนาะคือความโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นความโกรธระงับดับใจตัวเก่าบ่ได้ควบคุมตัวเองบ่ได้ความหลงจิตใจนั้นถูกอวิชชาความมืดบอดเข้ามาปิดบังหลงในสิ่งที่บ่ถูกต้องชัดเจนหลงไปเจือในสิ่งที่บ่ดีบ่งามหลงไหลได้ปลื้มไปกับสิ่งที่เราคิดว่ามันดีนะแต่สังคมเปิ้นว่าบ่ดีกันเพราะฉะนั้นก็พยายามตัดความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตัดออกให้หมดอันความสุขทุกข์ถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังคือไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภะกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากามเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับดิ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่น ไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานหมู่เฮาตั้งหลายตั้งปวงจะไกลจากพระนิพพานไปติ๊กๆถ้าเฮายังบ่สามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงไปได้แต่ว่าเฮาจะใกล้พระนิพพานเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยต่อเมื่อเฮาขจัดปัดเป่าความที่จิตใจมีความโลภมีความโกรธมีความหลงลงได้ใกล้พระนิพพานเข้ามามนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพุนทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายถึงเนื้อหนังเราฝังเผาเปื่อยเน่าหมดเกียรติยศยังคงอยู่ไม่รู้หายคนความดีนี้แตกต่างกับร่างกายแม้ตัวตายความดีอยู่คู่แผ่นดินถ้าเราต้องการให้คนต่างปลายหลังระลึกนึกถึงเราอยู่โดยตลอดแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดกับเราในทางที่ดีอินดูเราเสียดายเราก็เพราะว่าเราบ่มีความโลภเขาบ่มีความโกรธเขาบ่มีความหลงรักโลภโกรธหลงนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีโดยแท้พระพุทธเจ้าเรียกกันว่าอกุศลมุนเหตุที่ทำให้อกุศลความบัชลาดเกิดขึ้นในใจของเขามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นต้นเป็นประธานพระพุทธเจ้าท่านจึงบ่สรรเสริญเรื่องการที่เฮามีความโกรธแต่สรรเสริญเรื่องการที่เฮาจะฆ่าความโกรธอันนี้เอาทิ้งเอาขว้างไปเหี้ยแล้วก็ทําให้จิตใจของเฮานั้นบริสุทธิ์สะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าไปโกรธมันนักอย่าไปโลภมันนักอย่าไปหลงมันหลายพยายามประคับประคองจิตใจของเฮานั้นคือเป็นจิตใจที่สุขสงบเรียบร้อยดีงามอยู่ตามน้ำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้กันวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อันยังขึ้นมาในชีวิตของเราคือนิ่งที่สุดจะดีอย่าพยายามแสดงออกด้วยกริยาอาการมึงหาพาโวยอย่าไปแสดงกริยาอาการโกรธคนนั้นคนนี้ทุกอย่างทุกประการนั้นอยู่ในภาระอยู่ในหน้าที่ของตัวเองเพื่อตัวเก่ารับภาระเพื่อตัวเก่ารับหน้าที่ของตัวเองเพื่อดีที่สุดอย่าให้หน้าที่ของเราขาดตกบกพร่องไปทำอันใดก็ตามขอให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์งดงามทั้งในสายตาของคนอื่นทั้งในสายตาของเฮาเองแล้วก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้ทุกเมื่อเชื่อวันเฮาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ความโลภความโกรธความหลงก็จะบรรเทาเบาบางลงได้บ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งชีวิตบอกว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งการรบเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายตั้งสติกำหนดไว้อย่าโกรธพยายามทำใจให้นิ่งขันติความอดทนตั้งมั่นไว้ให้สูงสูงสรุปว่าโกธังคัตตาสุขังเสติฆ่าอันยังก็มีความผิดหมดแต่ฆ่าแล้วมีความชอบมีความถูกคือฆ่าความโกรธได้ก็จะมีความสุขอันนี้คือเรื่องแห่งความโกรธเน้อญาติโยมศรัทธาทั้งหลาย ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและหนองคายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรออมพลัสบนวอลเล็ตสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทจนเต็มจำนวนนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังว่ามีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับลดเงื่อนไขการจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้ง จากเดิม3ล้านบาทต่อครั้งเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้มีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 3,157 คนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายครั้งก่อนที่มีผู้ซื้อทั้งหมด 1,590 คนโดยสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาททั้งพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ3ปีและพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีส่วนผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชัน Streaming จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันจันทร์ที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันพุธที่9กันยายนและจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรกรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อในวันเดียวกันสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสสามารถเข้ารับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์มาตั้งแต่ปี2549สนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับดื้อยารวม20รายการครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับโดยยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนนิตยาคุณศิลป์รายงาน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคาร หากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวลำพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

อรุณสวัสดิ์ครับผมอรุณสวัสดิ์นะครับเจ้าวันเสาร์แบบอี้นะครับผมจะได้แกล้วก็ต้องได้ยินเสียงน้องอั้นแน่นอนเลยนะครับผมอั้นอธิวัฒน์กันทปิงครับผมกับรายการอูข่าวเล่าความนะครับผมเจ้าแบบอี้มาอยู่ด้วยกันเนอร์นะครับผมแต่ว่าตอนแรงฝุ่นตกฝ้าห้องมีลุมด้วยนะครับผมจะได้เราก็ดูแลสุขภาพกันต้อยจะไปที่ไหนวันเสาร์วันติดนี่ก็ขับรถขับราเนาะถึงมันปลอดภัยนะครับผมบอกลูกบอกหลานเนอร์เวลาปิกมาก็ขับรถแบบว่าระวังกับตัวฝนตกแบบยี่นะครับผมถนนมันจังมืนเนาะอาจจะทำเหมือนรถสไลด์ได้บางคนก็ไปยำผันเลิศบะหินกระดินใส่นะครับผมจะได้เราก็ระวังกันตัวในช่วงนี้นะครับผมข่าวช่วงแรกนี้เอามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมเคยได้ยินก็ครับว่าเวลาเฮาจะต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการเนาะยื่นเอกสารปุ๊บโอ้เหมือนโยนหินลงทะเลเนี่ยเพิ่นบอกจะอีกนะครับหายจอยไปเลยนะครับผมบ่ฮู้ว่าตอนนี้เอกสารเฮาไปอยู่ติดโต๊ะในแล้วติดคัดจะได้พองนะครับผมจะโทรถามก็เกรงใจเปิ้นอีนะจะไปหาตีสำนักงานก่อกัวเสียเวลาเยอะทำมาหากินอีเนาะแต่วันนี้ครับผมวันนี้มีข่าวดีมาฝากกันเด้อนะสำหรับใครที่มีข้อกังวลในการตีไปติดต่อหน่วยงานราชการหรือว่าไปส่งเอกสารแล้วจะเป็นความเกรงใจไปอยู่ในแล้วฮะไอ้นะเรื่องนี้นะครับผมเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาก็คือตะวานี่นะครับทางปปท.นะหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปิ้นลงพื้นที่ลุยงานใหญ่เลยครับผมเตอร์นี่นำทีมนะครับนำโดยพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการปปท.เนาะเปิ้นนะครับผมเตรียมนำรองระบบ tracking system นะครับหรือว่าระบบติดตามสถานการณ์บริการนั่นเองฟังดูแล้วคุ้นๆก็ครับผมแมนแลนเนอร์นะครับผมอารมณ์คล้ายๆเวลาเฮาไปสั่งของออนไลน์อ่ะแล้วก็เช็คเดี๋ยวเลยว่าเดี๋ยวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่นะครับผมนี่คือการแบบเช็คเอกสารราชการโดยตัวเก่าเลยนะครับผมของเฮาเอาอย่างไปสูงปุ๊บเฮาก็จะพอได้นะครับผมงานนี้เขาไม่ได้มาลินลินเนอะนะปปท.เป็นเล็งเป้าหมายปรับเปลี่ยนระบบราชการเป็นแบบดิจิทัลนะครับผมเหมือนมากขึ้นนำรองนะครับใน2กลุ่มลักนะครับก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรกสำนักงานที่ดินในพื้นที่ EEC 15สาขานะครับผมโดยเขาจะเอาสำนักงานที่ดินสาขาศรีราชานะครับที่เคยได้รางวัลศูนย์ราชการสะดวกมาเป็นต้นแบบเนอะกลุ่มที่2นะครับผมระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะหรืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.โดยพื้นที่ EEC เหมือนกันนะรวมแล้ว 2,800 แห่งโดยมีเทศบาลตำบลบางสะเรนะครับผมเป็นไอดอลต้นแบบของงานนี้ต่อยนะครับผมเป้าหมายสูงสุดมันบอกว่าเรื่องเนี้ยจริงขนาดเลยนะครับผมท่านผู้ฟังคือเขาต้องการเหตุการบริการเนี่ยมันโปร่งใสตรวจสอบได้ที่สำคัญก็คือลดการเผชิญหน้าเนาะแล้วก็ลดการใจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อู่ง่ายๆก็คือป้องกันปัญหาทุจริตยัดไต่โต๊ะนั่นเองหรือคอร์รัปชันเนาะที่เราได้ยินกันมาทุกอย่างนะครับอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบสถานะใดแปะแปะเข้าไปนะครับสบายใจหันหมดนะครับว่าปัญหาบริการพี่จะได้ถึงขั้นตอนไหนแล้วพองใครที่อยู่ในพื้นที่นำร่องนะครับเตรียมตัวรอใจบริการสะดวกแล้วก็โปร่งใสแบบนี้เด่นเลยนะครับทางปปท.นะครับเขาตั้งเป้าว่าจะลุยภายในไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ70เนอะก็คือเนี่ยเดือนหน้านี้ปีงบประมาณเป็นไตรมาสแรกนะครับ3เดือนเนาะแน่นอนเลยเรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานภาครัฐของเฮาเนี่ยทันสมัยน่าเจอถือนักขึ้นขนาดนะครับผมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนอะจะได้แล้วก็รอกันสำหรับจ้าระปูนนะครับผมเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีการขยายนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐมาถึงจ้าระปูนบานเฮานะครับผมเฮาก็จะได้เริ่มใจกันเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับในการที่จะติดตามในเรื่องของเอกสารที่เฮาไปยืนต่อราชการนั่นเองว่าอยู่ที่ไหนแล้วติดคัดอย่างก่อนแล้วจะได้ง่ายเนาะต่อการติดตามสถานะเหมือนเวลาเฮาส่งของไปยูฮันยูนี่รถเคลื่อนตัวไปอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมฝากติดตามกันเนอฟังเพลงก่อนดีกว่านะครับผมวันเสาร์จะอี้ฟังเพลงกันเนอนะครับจะไปที่ไหนครับระวังกันตัวหรือตอนนี้ขยี้แอ่งยังอยู่ก็ระมัดระวังกันตัว

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้เลยครับข่าวหลับปูนวันนี้นะครับผมตะวานี่ตอนแรงๆนะครับผมตีแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นาติลานตรงกลางหันนะเปิ้นมีกิจกรรมแถลงข่าวในหนองอันไปมาเอามาฝากท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหลับปูนเปิดเวทีแถลงข่าวนะครับยนต์วิถีเสน่ห์หลับปูนนะครับผมตันทุนวัฒนธรรมแปดอำเภอหากลุ่มชาติพันธุ์สู่เมืองสังสรรค์จังหวัดลำพูนไปมีการแถลงข่าวนะครับผมเตรียมยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีล้านนาและก็วัฒนธรรมหากลุ่มชาติพันธุ์สู่ปฏิทินท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะครับพร้อมจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่14-18พฤศจิกายนนะครับผมบริเวณถนนรถแก้วนะครับผมวันที่4ที่ผ่านมานะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาปิ้นประธานแถลงข่าวยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองสังสรรค์ภายใต้กิจกรรมยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีล้านนาและชาติพันธุ์จังหวัดลำพูน8อำเภอละกลุ่ม5กลุ่มชาติพันธุ์ณลานสตรีทฟู้ดศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูนของเฮานี่แหละจัดงานเตอร์นี้ก็เพื่อเป้าหมายรวบรวมและก่อนนำเสนอเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนทางประเพณีวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมอาหารการแต่งกายและก็อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาพัฒนาและก็ต่อยอดปินปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็การสืบสานประเพณีตลอดตึ้งปีเลยท่านผู้ว่านะครับเป็นเด็กเก่าไว้ดีขนาดเลยนะครับจังหวัดลำพูนเฮาเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและก็หลากหลายตัวซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาในเรื่องของสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะครับการพัฒนาด่านการท่องเที่ยวเนาะจำปินจะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนแต่นานรวมไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ตัวเพราะการรวมกันปิ้นจะบานที่ดีเนี่ยมันต้องร่วมมือกันเนาะเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาบานเฮาผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิ้นย้ำนะครับผม3แนวคิดใหญ่ๆนะที่เปิ้นบอกว่าทาเยใดนะครับผมมันตึงดีขนาดอย่างแรกเปิ้นว่าคือความสำคัญหนักที่สุดเลยก็คือคนลำพูนเนี่ยต้องอยากอยู่ที่นี่นะครับผม2ก็คือคนต่างถิ่นนะครับผมหรือว่าคนต่างถิ่นต่างทีเนี่ยต้องอยากเข้ามาแอลบานเฮาอย่างที่3อย่างสุดท้ายเลยคุณต่างชาติจะต้องอยากมาลงทุนบานเฮาเพื่อที่จะได้ทุนถือทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยสามารถต่อยอดไปปิ้นการท่องเที่ยวไปปิ้นการมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็การพัฒนาลำพูนไปสู่เมืองสร้างสรรค์ในอนาคตนั่นเองสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่14และ18เนาะ14ถึง18พฤศจิกายนนะครับผมไม่ว่าจะมีขบวนแห่นะครับจำลองประเพณีสำคัญ8อำเภอด้วยกันพร้อมนำเสนออัตลักษณ์ของวิถีแห่กลุ่มชาติพันธุ์ในวันที่14พฤศจิกายนเนาะมาพอขบวนกันได้นะครับผมการจัดแสดงนิทรรศการประเพณีของ8อำเภอ8จุดด้วยกันแล้วก็มีตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สังสรรค์นะครับผมเพิ่มเปิดพื้นที่หรือชุมชนเดินมานำเสนอสินค้าอาหารผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมแล้วก็เรื่องราววัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หรือนักท่องเที่ยวแล้วก็ปีน้องไก่เคียงได้มาฮู้จักกันนะครับผมไปลืมเนอะ14ถึง18พฤศจิกายนนะครับผมตีถนนรถแก้วนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากกันต้อยซึ่งตะวานี้นอกที่ภายในงานนะครับผมการแถลงข่าวก็ยังมีการจัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าของดีเมืองลำพูนเสื้อผ้าอาหารของใจผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเนอะเพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพิ่มช่องทางในการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนประคาดว่าการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดในหึงเป็นรูปธรรมจะเอี้ยจะโจยสร้างมูลค่าเพิ่มเหมือนกับสินค้าแล้วก็บริการกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ภาคด้านหึงลำพูนเนี่ยเป็นจุดหมายมุดหมายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพร้อมก้าวไปสู่ลำพูนเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมจะได้แล้วนะครับผมงานก็จะมีการต่อหลายๆเนาะ14ที่จริงเป็นงานเปิดเปิดประหองว่าเปิดงานเนาะโคมแสนดวงตัวนะครับผม14พฤศจิกายนนะครับผมแล้ววันนั้นก็จะมีขบวนแห่เนาะไปกึดพอกันได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากกันต้อยใครติ่มฮู้จะไปไหนหรือใครกำลังถามว่านานาไปเอาไหนพองมาจังหวัดลำพูนกันได้เน้อนะครับผมมีทางประเพณีมาเหอพอมาก้อยกันมีงานบุญใหญ่นะครับผมติดจะได้มารวมกันก็คือสลากย้อมนะครับผมกิจกรรมยาวๆไปเลยติดจังหวัดลำพูนของเฮาเมืองบุญเมืองแอ๋วเมืองโมดนะครับผมจะได้แล้วก็เชิญชวนละกันเนอะนะครับผมทันวันนี้นะใครจะไปตอนไหนเหมือนที่บอกไว้นะครับผมฝนน่าจะตกเนาะพอเปิ้นเตือนกันแล้วนะครับว่าฝนจะเข้ามาบ้านเฮาตวยระมัดระวังกันตวยนะครับผมระวังการขับรถระวังการกินการอยู่เนาะระวังการไข่การเมยตวยนะครับผมด้วยความเป็นห่วงจากสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมไปลืมเนอะวันนี้ไปมุนไปไหนกันไกลนะครับผมเก่า15เมกะเฮิร์ตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์มีทางเพลงเพราะๆตลอดทั้งวันแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันตลอดทุก ชั่วโมงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนแต่ไม่เป็นไปไหนตันเนอร์เนื่องจากว่ามีข่าวเค้าจากตีคองร่องข่าวนะครับมาเหื่อทบูฟังได้รับฟังกันต่อสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปแล้วครับสวัสดี

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีพบปะคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนครับเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยครับโดยท่านนายกครับได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ครับทั้งนี้ครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นเองครับและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เน้นย้ำนะครับว่านโยบายต่างประเทศนั้นต้องมีส่วนในการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนคนไทยโดยรัฐบาลครับมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสครับทั้งโอกาสด้านการลงทุนโอกาสเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอกาสจากองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยไทยเราต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันครับโดยเฉพาะในสาขาที่จะกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะทูตใช้โอกาสในการพบกันครั้งนี้ครับแลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีครับยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ครับท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับที่กรุงเทพมหานครเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าแล้วครับเดือนตุลาคมครับตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งรัฐบาลนั้นจะใช้เวทีเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดครับพี่น้องประชาชนในการจะสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยเพื่อจะขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศไทยซึ่งรัฐบาลนั้นก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Centerพร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันครับไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนพ่อแม่พี่น้อง

ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ครับช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับสำหรับ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสนั้นเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจะนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมครับและสำหรับแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลนั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะนี้ครับยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปได้เพราะความพร้อมด้านพลังงานน้ำและทรัพยากรธรรมชาติส่วนปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลนั้นจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้พร้อมย้ำนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งนะครับว่าหากมีการลักลอบก็จะต้องสั่งปิดและดำเนินการตามกฎหมายครับต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันไม่ได้ตอบคำถามว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันไปสู่การทุจริตครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างครับนายกอนุทินนำทีมรัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนส่งต่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เหตุน้ำท่วมใหญ่เนปาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนครับเพื่อจะส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลครับโดยมีนายทันพหาทุโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยครับเป็นผู้ที่รับมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินายประสงค์ธรรมปาละรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ครับและสำหรับหน่วยงานไทยที่ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยครับทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมใส่ในการเก็บศพได้แก่ชุดป้องกันเลเวล4จำนวน500ชิ้นเฟสชิลจำนวน500ชิ้นฟิลเตอร์ P 100จำนวน500ชิ้นและหน้ากากอนามัย 3M 500ชิ้นครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนอุปกรณ์เป็นถุงเก็บศพป้องกันการแพร่เชื้อจำนวน 2,000 ชิ้นมูลนิธิร่วมกตัญญูสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 1,000 ชิ้นสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนถุงซิปห่อศพ200ชิ้นบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสนับสนุนผ้าห่ม 1,000 ผืนและสำหรับการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดครับ
กระทรวงการต่างประเทศของเราได้รับจัดหาเที่ยวบินสำหรับการขนส่งสิ่งของดิปโลมาติกคาร์โก้จำนวน1เที่ยวบินครับซึ่งเป็นเที่ยวบินสำหรับการขนส่งระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตต่างประเทศเท่านั้นโดยกำหนดครับเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลในระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้เพื่อจะส่งมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับรัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไปครับจากเรื่องของการช่วยเหลือครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของนายจ้างลูกจ้างในประเทศไทยกันบ้างครับรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างหรือใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายที่โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการกับนายจ้างและกับแรงงานต่างด้าวเองที่กระทำผิดกฎหมายครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนไปยังนายจ้างเตือนไปยังสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเลยครับอาทิครับงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปถึง 100,000 บาทครับต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับถ้าจ้าง2คนก็ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทได้ครับและหากมีการกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือโดนทั้งจำทั้งปรับได้ครับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง3ปีครับส่วนแรงงานต่างด้าวเองนะครับหากทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งจะถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสั่งให้สทนชเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือและเร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำหาที่กักเก็บน้ำและทำแก้มลิงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาครับว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆและให้แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานครับให้เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดที่ผ่านมาครับได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมวลน้ำที่ไหลลงไม่มีการชะลอน้ำดังนั้นครับน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับน้ำไว้ด้วยครับจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าสำหรับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หรือว่าเดือนหน้าแล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับ
พราะว่านี่นั้นจะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยครับซึ่งการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมที่ทรงเกียรติซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนครับและในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเราครับมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยเราครับได้เป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ในการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญนี้นั่นเองแหละครับอีกหนึ่งเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนจะจากลากันไปครับตีคองร้องข่าวครับขอชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านติดตามรับฟังรายการใหม่ครับชื่อรายการว่าคุยกับครม.อนุทินครับชื่อตรงประเด็นเลยครับเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศจากคนทำงานโดยตรงครับและจะเป็นรายการที่ชวนรัฐมนตรีนั้นมาจับเข่าคุยกันแบบตรงๆคุยกับครม.อนุทินครับเจาะทุกประเด็นสำคัญของการบริหารประเทศที่ประชาชนนั้นอยากรู้และทุกคำถามมีคำตอบครับพบกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา 9:05 นถึง 9:35 นครับรับชมได้ครับทั้งทางโทรทัศน์ที่ NBT MCOT HD ททบ5และทางออนไลน์ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลยครับเสาร์ที่5กันยายนครับพี่น้องประชาชนและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ